0: พิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ดีเอ็นเอเรชั่นนะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิ fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า การเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย10พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase รายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะ การสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างสากความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างสักกันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำให้คูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำใ

กันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่ง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้

นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักนึงซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าค่ะสปท.ซึ่งในช่วงนี้นะคะเราอยู่ในช่วงเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีตอนพิเศษมานำเสนอในชื่อตอนว่าฉลาดรู้ประหยัดใช้พลังงานยั่งยืนขอเชิญทุกท่านไปรับชมได้เลยค่ะ

0: างค่ะได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยให้ตกอยู่ในภาวะวิกฤตพลังงานทำให้ทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนค่ะจะต้องร่วมกันยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เน้นย้ำหน่วยงานในกำกับโดยเฉพาะโรงเรียนนะคะที่ยังจำเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนณที่โรงเรียนแห่งนั้นค่ะได้ร่วมกันยกระดับการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่การจัดการศึกษาจะต้องไม่ลดลงค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาทุกท่านมาอยู่กันที่แห่งนี้ค่ะเพื่อที่จะชมการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณะครูรวมถึงน้องๆนักเรียนในโรงเรียนนะคะขอเชิญทุกท่านรับฟังแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองนางสาวสุวิภาตั้งก่อสกุลเชิญรับชมค่ะ
1: ก็ขอสวัสดีนะคะในส่วนของมุมมองนะคะในเรื่องของการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองนะคะของเราก็ได้ดำเนินการตามมติครม.ค่ะของครม.เมื่อวันที่2มีนาคม2565นะคะที่ให้ทุกส่วนราชการนั้นได้มีการปรับลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ20นะคะซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ของเรานะคะก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งเราก็จะมีอยู่5ปอแล้วก็1ลดการใช้พลังเชื้อเพลิงนะคะค่ะในส่วนของ5ปอนะคะในตรงนั้นก็คือปิดปรับปลดเปลี่ยนแล้วก็ในเรื่องของการปลูกแล้วก็อีก1ตัวก็คือในเรื่องของการลดใช้เชื้อเพลิงนะคะเรื่องของการปิดก็คือการปิดไฟฟ้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ปิดไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเรื่องของการปรับก็คือในเรื่องของการปรับอุณหภูมินะคะให้เป็นไปตามบริบทของห้องนะคะก็คืออาจจะเป็น25องศาหรือ27องศานะคะเป็นไปตามความเหมาะสมของห้องตรงนั้นนะคะในเรื่องของการปลดก็คือในเรื่องของการถอดปลั๊กทุกครั้งนะคะเมื่อไม่มีการใช้งานนะคะการเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้านะคะที่ให้มาใช้หลอด LED นะคะแล้วก็ในเรื่องของการปลูกก็คือในเรื่องของการปลูกต้นไม้ค่ะส่วนอีกหนึ่งลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะคะก็คือเราจะต้องมีการในเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนี้เราต้องมีความประหยัดนะคะแล้วก็ใช้เฉพาะในสถานที่ที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเท่านั้นนะคะซึ่งก็ทางในส่วนตรงนี้นะคะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มีการรณรงค์นะคะก็สร้างความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรนั้นได้มีจิตสำนึกนะคะในการใช้พลังงานร่วมกันนะคะซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะในปี2568นะคะทำให้เราได้ลดการใช้ไฟฟ้าลงนะคะเป็นร้อยละ54นะคะในส่วนของปี2569นะคะเราก็มีการลดพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นร้อยละ57นะคะสำหรับในเรื่องของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะคะเราก็สามารถที่จะลดพลังงานเชื้อเพลิงได้ร้อยละ50นะคะสำหรับในปี2569นะคะเราก็ได้มีการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงลงไปนะคะร้อยละ47นะคะก็ถือได้ว่าเราก็ได้ดำเนินการมาตรการตามมติครม.นะคะที่จะให้ทางส่วนราชการได้ลดลงในเรื่องของการใช้พลังงานร้อยละ20นะคะก็เป็นถือว่าเราได้เป็นไปตามเป้าหมายที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ค่ะในส่วนของที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองนะคะซึ่งเราก็ได้มีแผนปฏิบัติการแล้วก็มาตรการในการลดใช้พลังงานนะคะในส่วนตรงนี้เราไม่ได้ดำเนินการแต่เพียงแต่เขตพื้นที่อย่างเดียวนะคะเราจะส่งต่อไปยังให้โรงเรียนในสังกัดนะคะทั้ง27โรงเรียนของเรานะคะใน3จังหวัดก็คือจังหวัดพังงาภูเก็ตแล้วก็ระนองในส่วนของโรงเรียนมัธยมนะคะได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วก็แผนการลดใช้พลังงานให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเราก็ได้มีการติดตามนะคะการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดนะคะว่าเราจะดำเนินการกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทุกภาคเรียนนะคะเราก็จะได้มีการติดตามจากเขตพื้นที่นะคะซึ่งก็จะเป็นการติดตามแบบบูรณาการนะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้ลดใช้พลังงานในสถานศึกษาด้วยซึ่งจากการติดตามนะคะก็คือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต นะคะก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งสามารถที่จะนำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานลดใช้พลังงานต่างๆนะคะได้เข้าไปสู่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งจากการที่เราได้เข้ามาติดตามโรงเรียนอย่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะก็ได้เห็นถึงในจุดของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มีการดำเนินการในส่วนของตรงนี้ในส่วนในเรื่องของการลดใช้พลังงานเนี่ยส่งผลให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนั้นได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีสามารถบริหารจัดการในเรื่องของคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน

0: ูนะคะที่เราจะปล่อยในวันนี้นะคะเราจะปล่อยให้น้องปูนะคะกลับลงสู่ธรรมชาติที่ป่ากุ้งกลางแห่งนี้ค่ะที่โรงเรียนแห่งนี้เลยเนาะเรามาดูกันว่าน้องปูลงไปยังไงเราจะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะคะให้เขาคืบคลานออกมาค่ะนี่ออกมาแล้วไปแล้วค่ะวันนี้นะคะเราปล่อยปูให้ปูกลับลงสู่ธรรมชาติบ๊ายบายบ๊ายบายน้องปูน้องปูไปแล้วค่ะและหลังจากที่เรารับฟังแนวทางจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตค่ะนางณัฐยาพรเสวตานนท์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะท่านผู้อำนวยการคะอยากให้ท่านผู้อำนวยการเล่าถึงแนวทางการบริหารจัดการคะเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนให้เราฟังค่ะ
1: ค่ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะคะเราได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษานะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็การสนองงานพระราชดำรินะคะซึ่งเราก็ได้ทำแผนพัฒนาคุณภาพนะคะมีวิสัยทัศน์พันธกิจมีแผนงานโครงการมีการบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีความรู้และก็มีความตระหนักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งโรงเรียนเนี่ยมีรูปแบบการบริหารเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็เรามีในการกำหนดมาตรการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็มีการกำกับติดตามนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือเรามีการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะให้กับครูบุคลากรทั้งระบบนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่นักเรียนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการบริหารจัดการโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ทำให้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานของเราโดยเฉพาะการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ค่ะก็สามารถทำให้เราได้ลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤตพลังงานค่ะ
0: แสดงว่าทางโรงเรียนเนี่ยดำเนินการเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีภาวะวิกฤตด้านพลังงานแล้วใช่ไหมคะ
1: เป็นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานแล้วค่ะ
0: แล้วพอมาเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนี่ยก็ทำให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ใช่ค่ะก็มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญว่ามันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคน
0: ดีเลยนะคะทราบมาว่ามีการบริหารการในรูปแบบ ESG ด้วยอยากให้ท่านผู้อำนวยการได้เล่าถึงตรงนี้ให้เราฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะคือนอกจากที่ได้เล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีรูปแบบการบริหารที่สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นแนวคิดของESG โมเดลนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนโรงเรียนคาร์บอนต่ำนะคะซึ่งก็จะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับประเด็นที่หนึ่งก็คือส่งเสริมให้เรามีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการลดใช้พลาสติกโฟมนะคะแล้วก็ในส่วนที่สองก็จะเป็นองค์ประกอบที่สองก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่สามก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็การอนุรักษ์พืชท้องถิ่นซึ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติอะค่ะเป็นโรงเรียนที่สนองงานพระราชดำรินะคะก็คืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้วก็เราก็มีพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนะคะที่ติดกับทะเลนะคะแล้วก็มีป่ากงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นกงกลางใบเล็กนะคะแล้วก็การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของการจัดการขยะต้นทางนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นการลดปริมาณขยะนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะซึ่งโรงเรียนของเราก็จะมีนักเรียนทุกห้องเรียนที่ต้องคัดแยกขยะในห้องเรียนนะคะแล้วก็ในพื้นที่โรงเรียนนะคะซึ่งทุก5องค์ประกอบเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคาร์บอนต่ำแล้วก็ทำให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศ

0: เกิดระดับประเทศค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะได้ไปดูรางวัลกันนะคะว่ามีรางวัลอย่างไรบ้างนะคะแล้วหลังจากที่เราใช้แนวทางนี้แล้วเนี่ยนะคะทางโรงเรียนนะคะได้รับผลรับอย่างไรบ้างคะจากการใช้พลังงานประสิทธิภาพนี้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งผลจากการที่เราได้มีกำหนดนโยบายมีการกำหนดมาตรการอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่านะคะของแนวทางการที่เราจะใช้ทรัพยากรแล้วก็พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็โรงเรียนของเราค่ะได้มีการบริหารจัดการโดยการปรับเปลี่ยนนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปลี่ยนหลอด LED ซึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 80% นะคะแล้วก็มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องค่ะก็เลยทำให้โรงเรียนของเรามีค่าสาธารณูปโภคที่ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะคะภายใต้พื้นที่71ไร่นะคะซึ่งช่วยลดค่าไฟนะคะก็คือทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยได้ลดเรื่องของพลังงานแล้วก็ลดค่าสาธารณูปโภคได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ช่วยได้อย่างยิ่งเลยนะคะดังนั้นมันจะต้องเกิดความยั่งยืนแน่นอนค่ะนะความยั่งยืนของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้นะคะในโรงเรียนเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความยั่งยืนอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็คือต้องเกิดความร่วมมือนะคะของทั้งผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนชุมชนตลอดจนภาคีเครือข่ายอะค่ะก็คืออาจจะต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็เห็นถึงคุณค่าที่เราจะต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะคะก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ใกล้ตัวนะคะเช่นการปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้นะคะอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราเลิกพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะมาหันมาใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดโดยเฉพาะการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งทำได้ง่ายนะคะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เราเห็นถึงการประหยัดพลังงานได้อย่างแท้จริงค่ะ
1: เดี๋ยวแป้งทราบมาว่าที่นี่มีกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะคะเดี๋ยวแป้งขออนุญาตท่านผู้อำนวยการนะคะขออนุญาตวันนี้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆ นักเรียนแล้วก็คุณครูในโรงเรียน
0: ยินดีเลย
1: ยินดีมากมากเลยค่ะงั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมากมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะและหลังจากนี้นะคะแป้งจะพาทุกท่านนะคะไปที่ห้องเรียนฟิสิกส์ค่ะเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณครูและนักเรียนต่อไปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะฟิสิกส์ใช่ไหมคะโอเคมาพบกับครูจ๋านะคะอยากให้ครูจ๋านะคะเล่าถึงวิธีการจัดการเรียนรู้ค่ะของการใช้พลังงานอย่างประหยัดนะคะในรายวิชาให้เราฟังหน่อยอะค่ะ
2: อ๋อค่ะก็วิชาของเรานะคะจะเป็นวิชาฟิสิกส์ซึ่งในการเรียนวิชาฟิสิกส์เนี่ยค่ะจะมีเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอยู่ด้วยนะคะก็เลยจัดเป็นกิจกรรมบูรณาการให้นักเรียนได้ทำเป็นลักษณะของโปรเจกต์เป็นมาตรการในการลดค่าไฟฟ้าค่ะก็สำหรับอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอให้กับนักเรียนก่อนนะคะว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีมาตรการจัดโครงการเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานในโรงเรียนให้คุ้มค่ามากที่สุดซึ่งก็ได้ผลและเราก็คิดว่าน่าจะสามารถทำได้อีกก็ให้เด็กๆช่วยกันทำโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็มานำเสนอกันค่ะว่ามาตรการที่เขาจะทำเพื่อลดค่าไฟให้มากขึ้นหรือลดการใช้พลังงานมากขึ้นเขามีมาตรการยังไงบ้างคะ
1: นั่นหมายความว่ากิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมนึงที่อยู่ในรายวิชา
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เราจะได้เห็นกัน
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะได้เห็นน้องๆได้นำเสนอ
2: ใช่ค่ะ
1: ขั้นต่อไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องๆในวันนี้ค่ะมีน้องๆจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างคะ
2: อ๋อจริงๆแล้วอะค่ะกิจกรรมที่เห็นในวันนี้ค่ะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะคือกิจกรรมนี้ค่ะเราจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมีการให้สถานการณ์ไปนะคะแล้วก็เขาจะต้องไปวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ค้นหาข้อมูลหาข้อมูลแล้วก็ระดมความคิดวางแผนออกมาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่จะมานำเสนอแผนงานที่เขาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างขึ้นมาให้กับเพื่อนๆและมีการวิพากษ์

0: ตัวแผนผังหรือว่าสิ่งที่เขาออกแบบมาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ
1: สถานการณ์ที่ให้น้องๆไปร่วมกันวิเคราะห์เนี่ยคือสถานการณ์อย่างไรคะ
0: สถานการณ์เนี่ยนะคะที่ให้ไปก็คือเราอะให้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยตั้งแต่มีการรณรงค์มีการให้ความสำคัญเน้นย้ำเรื่องของการลดการใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะเราก็โดยใช้ค่าไฟมาเป็นตัววัดเนาะเพราะว่ามันจะเห็นเป็นตัวเลขที่เห็นได้ชัดเจนนะคะซึ่งมันก็จะมีการลดมาอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ให้โจทย์ไปว่ามันต้องลดได้มากกว่านี้ไหมถ้ามันจะลดได้มากกว่านี้ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเนี่ยเราจะสามารถที่จะนำเสนอมาตรการอะไรที่สามารถเป็นไปได้จริงและสามารถที่จะทำให้มันเกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้บ้างอย่างนี้ค่ะ
1: แสดงว่าก็คืออุปกรณ์ที่ใช้หรือว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้เนี่ยก็คือของจริงเลยของโรงเรียนแห่งนี
0: ้ไปขอมาใช่ค่ะแล้วก็มาทำเป็นให้เขาเห็นว่านี่มันลดจริงๆนะคะแต่เราอยากให้มันมากกว่านี้ค่ะซึ่งเขาจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนโคเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาฟังไอเดียเขากัน
1: งั้นเดี๋ยวแป้งเชื่อมั่นด้วยงั้นเดี๋ยวจะได้ของฟังด้วยเนาะให้น้องๆนำเสนอในแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่เนาะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกัน
2: แล้วผลลัพธ์ล่ะคะจากที่น้องๆได้เรียนรู้กิจกรรมทั้งหมดแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวน้องๆแล้วก็โรงเรียนแล้วก็สังคมยังไงบ้างคะ
0: ก็ถ้าโดยตรงเลยนะคะก็คือเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสถานการณ์ความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับวิทยาการวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมากขึ้นได้รู้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ได้มีการคิดประยุกต์ใช้ว่าในสิ่งที่เขาเรียนรู้มาทั้งหมดนะรวมกับที่ไปหาข้อมูลมาทั้งหมดจะสามารถทำยังไงให้มันตอบโจทย์ที่มีในชีวิตประจำวันได
1: ้อ๋อในอนาคตก็จะดูด้วยว่าจากการที่เรียนรู้ที่ห้องเรียนแล้วเนี่ยลงสู่ครอบครัวอย่างไรบ้าง
0: ใช่ทีนี้พอเป็นของตัวเองส่วนบุคคลนะคะเขาทำยังไงได้บ้างก็เป็นการวัดผลรายบุคคลด้วยค่ะ
1: ดีเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเนาะเดี๋ยวจะขอนั่งฟังน้องๆได้นำเสนอแนวคิดเนาะให้แบ่งเห็นแบ่งเป็นกลุ่มๆเลย
0: ใช่ใช่
1: นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวเชิญคุณครูเลยค่ะขอบคุณค่ะและหลังจากจบที่ห้องนี้แล้วนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปสู่ห้องเรียนสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อจะชมกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีโครงงานใดมานำเสนอให้เราได้ชมกันบ้างสักครู่นะคะ
0: โอเคก็หลังจากที่เราได้ไปศึกษาข้อมูลกันมานะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการใช้มาตรการต่างๆในการลดค่าไฟของโรงเรียนจากที่ลดอยู่แล้วเราอยากจะลดให้มันมากขึ้นไปอีกนะคะก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วเนาะรู้ซิว่าจากที่เราไปเวิร์คเอาท์กันมานะคะเป็นเวลา2สัปดาห์ฟังมาแล้ว3กลุ่มลองดูกลุ่มสุดท้ายว่าเขาจะมีไอเดียอะไรมาตรการอะไรมานำเสนอเราบ้างค่ะ
3: สวัสดีครับพวกผมเป็นกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องมาตรการลดค่าไฟในโรงเรียนนะครับก็จะมีมาตรการอยู่ด้วยกัน5ข้อ
4: มาตรการข้อที่1นะครับคือการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มผมนะครับจะเลือกเป็นพลังงานจากแสงโซลาร์ว่าโรงเรียนของเรานะครับเปิดทำการตอนช่วงเช้า
5: ในโรงเรียนควรมีไฟสำรองควรใช้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ครับเพราะว่าสามารถจ่ายไฟได้เยอะแล้วก็เป็นไฟสำรองของอาคารขนาดใหญ่ด้วยครับ
6: ซึ่งในมาตรการที่3ครับก็คือการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่าโรงเรียนของเรานะครับมีการสอนการเรียนมาอย่างยาวนานนับ3ทศวรรษนะครับจึงทำให้โรงเรียนของเราต้องเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและก็มีประสิทธิภาพในการใช้ครับ
7: ต่อด้วยมาตรการที่4นะครับก็คือจะใช้จะมีการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือระบบ IoT นะครับก็จะเป็นระบบ IoT ที่เปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับ
8: มาตรการที่สำค
7: ั
8: ญที่สุดนะคะก็คือมาตรการการสร้างจิตสำนึกค่ะเพราะทางโรงเรียนของเรานะคะจะมีการติดป้ายตามจุดต่างๆของโรงเรียนค่ะติดป้ายว่าปิดน้ำและ
9: แล้วอย่างของโรงเรียนเราที่ว่ามีหอพักนักเรียนแบบชายหญิงนะครับที่ว่าตอนเช้าๆแบบเวลาเรียนอะไรแบบนี้ครับจะไม่ค่อยมีคนอยู่จะไม่ค่อยได้ใช้ไฟแต่ว่าตอนกลางคืนจะใช้ไฟเยอะมากจะทำยังไงได้บ้าง
10: ในกรณีของหอพักโรงเรียนนะคะคิดว่าจะมาเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ TOU ค่ะ

0: อาทิตย์เนี่ยจะเหมาะสมในช่วงเวลาที่ใช้หอพักค่ะแล้วก็ยิ่งสามารถมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถใช้ได้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าค่าไฟเนี่ยยิ่งใช้เยอะค่ะค่าไฟจะยิ่ง
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: และตอนนี้นะคะแป้งอยู่ที่ห้องสิ่งแวดล้อมหรือที่น้องๆเรียกกันว่าห้องเรียนสิ่งแวดล้อมค่ะข้างๆแป้งตอนนี้นะคะก็คือน้องแซมค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องแซมกันนะคะสำหรับการกิจกรรมการเรียนนะคะเรื่องการประหยัดพลังงานที่โรงเรียนแห่งนี้น้องๆคิดว่าเพราะเหตุใดโรงเรียนถึงได้สอนเรื่องการประหยัดพลังงานอย่างมีคุณค่าให้กับน้องๆคะ
3: ครับผมต้องกล่าวก่อนนะครับว่าโรงเรียนของผมนะครับมีพื้นที่ป่าชายเลนและธรรมชาติล้อมรอบครับซึ่งคุณครูภายในโรงเรียนนะครับก็ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าครับลดการใช้ทรัพยากรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะโอ้โหดีมากมากเลยนะคะแล้วกิจกรรมใดนะคะที่โรงเรียนเนี่ยมีการสอนให้น้องๆได้ทำบ้างมากน้อยแค่ไหนเยอะไหม
3: เยอะครับก็คือโรงเรียนของผมนะครับได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการคัดแยกขยะหรือว่าจะเป็นการปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วการปิดน้ำเมื่อไม่ใช้แล้วครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่สอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานครับ
1: หลากหลายมากเลย
3: ใช่ครับ
1: แล้วกิจกรรมไหนที่น้องแซมคิดว่าน้องแซมชอบที่สุดคะ
3: ครับกิจกรรมที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คงจะเป็นกิจกรรมการปลูกป่าครับเนื่องจากการปลูกป่านะครับนอกจากจะเพิ่มพื้นที่ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียนแล้วยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับ
1: โอ้โหดีเลยแล้วน้องคิดว่าประโยชน์นะคะที่น้องได้รับนะคะจากกิจกรรมเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างแล้วสามารถนำไปใช้ที่ครัวเรือนได้ไหม
3: ได้ครับก็คือประโยชน์ที่ได้รับหลักๆนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับทำให้ผมทราบวิธีการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดครับข้อที่2ก็คือทำให้ผมลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองครับข้อที่3คือทำให้ผมได้รู้จักการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับ
1: แล้วสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนนักเรียนหรือว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนี้ด้วยแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่อื่นไว้ว่าผลประโยชน์นะคะของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคุ้มค่าเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
3: ครับที่อยากฝากเพื่อนๆ นะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าครับเพราะว่าการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเริ่มจากการกระทำเล็กๆครับไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟปิดน้ำปิดพัดลมครับซึ่งหากเราทำตามนี้นะครับเราก็สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานและยังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยครับ
1: เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ
3: ครับ
1: และนอกจากที่เราคุยกันวันนี้แล้วน้องแซมบอกว่าจะมีอะไรให้พี่ดู
3: มีการพรีเซนต์โครงงานให้พี่ๆดูครับ
1: โอ้โหมีพรีเซนต์โครงงานด้วยอยู่ด้านนู้นใช่ไหมคะ
3: พี่แต้มพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
3: โอเคครับไปดูกันเลยค่ะพี่แป้งถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่แป้งได้รู้จักกับรุ่นพี่ของผมที่เขาทำโครงงานชิ้นนี้นะครับ
1: ขอบคุณน้องแซมมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณครับ
1: โอเคไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่าโครงการนี้พันยังไงคะ
4: ก็คือหนูนะคะรู้สึกว่าในภูเก็ตเนี่ยค่ะมีการใช้มะพร้าวเป็นการประกอบอาหารโดยส่วนใหญ
1: ่
4: แล้วจะเหลือกะลามะพร้าวที่เขาจะนำไปแปรรูปเป็นถ่านซึ่งก็จะได้มาเป็นขี้เถ้าที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้แล้วพวกหนูก็เลยเลือกใช้ขี้เถ้านี้เพื่อการศึกษาในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด
1: ์
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ยังไงเอ่ยวิธีมัน
5: ก็ในการทดลองนะคะพวกหนูนำสารละลายขี้เถ้านะคะไปอบไล่ความชื้นที่อุณหภูมิ105องศาค่ะเป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วก็นำสารละลายขี้เถ้านะคะไปชั่งที่ 37.3 กรัมค่ะผสมกับน้ำ100ลิตรค่ะแล้วก็กรองแล้วก็นำไปเป็นสารละลายในการทดลองค่ะ
1: ก็คือได้สารตัวนี้ออกมาเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออุปกรณ์เหล่านี้
4: ใช
1: ่อ๋อมันก็มีวิธีการปฏิบัติของมันเราวิธีการทำงานของมันค่ะ
4: เราลองไหม
1: ได้ไหนลองส
5: ิอันนี้นะคะจะเป็นสายไฟของตัวปั๊มสุญญากาศค่ะ
4: จับสายไฟลงไป
1: เดี๋ยวจับเองเลยเหรอลูกโอเคได้ค่ะพี่ขออยู่ตรงนี้นะ
5: นี่ค่ะหนูจะเสียบเข้าไปที่แบตเตอรี่ค่ะแล้วก็
1: พี่จับค่ะเฮ้ยมันสั่น
4: ตัวนี้จะเป็นตัวดูดอากาศเข้าไปค่ะ
1: อันนี้ไงเหมือนเขาดูดเราเข้าไปใช่นี่แล้วก็ดูดไป
5: ตัวนี้จะเป็นตัวดูดคาร์บอนเข้าไปค่ะตัวนี้จะเป็นสารละลายขี้เถ้าค่ะ
1: ที่เราเติมเข้าไปแล้วก่อนหน้าน
4: ี้ค่ะ
1: อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนมีน้ำฟองๆแบบ
4: ใช่
1: เป็นการทำปฏิกิริยากันอยู่อ๋อแล้วเขาก็จะปล่อย
5: ออกซิเจนออกมา
1: ปล่อยออกซิเจนออกมาใช่ไหมก็คือจะเป็นนี่ไง
4: ใช่
1: แต่ทำไมมันพุ่งล่ะคะคุณหนู
5: ความดันมันแรงนิดนึง
1: แรงนิดนึงใช่ไหมก็คืออ
4: ันนี้เราทำมาไว้สำหรับตัวเครื่องใหญ่โดยเฉพาะ
1: ก็คือจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยค่า
5: พีเอ
1: จะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้
5: อยู่ที่7ค่ะเป็นกลาง
1: ก็คือต้อง7เนาะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยมลพิษไม่ค่อยดีอยู่ที่10ใช่มั้ยแต่พอเราผลิตออกมาแล้วก็จะกลายเป็น7โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยและจากโครงงานทั้งหมดนี้นะคะน้องๆคิดว่าจะมีการต่อยอดในอนาคตอย่างไรกันบ้างคะใครก่อนเอ่ย
4: ค่ะก็ต้องเล่าก่อนนะคะว่าไอตัวสารละลายเนี่ยค่ะเมื่อดูดซับคาร์บอนเข้าไปแล้วตัวคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีสารประกอบของคาร์บอเนตซึ่งก็จะมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตและก็โพแทสเซียมไบคาร์บอเนตซึ่งจะมีโพแทสเซียมสูงมากๆแล้วก็จะสามารถนำไปพัฒนาต่อในการทำปุ๋ยสำหรับพืชได้ค่ะ
1: ในอนาคตเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วน้องแบบล่ะคะ
5: ของหนูจะเป็นแนวคิดค่ะเป็นแนวคิดเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดของ BCG ค่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะแล้วก็เป็นเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังทำอยู่ในนั้นตอนนี้ค่ะ
1: พี่หวังนะหวังว่าจะได้เห็นอย่างที่น้องๆเล่าให้พี่ฟังก่อนหน้านี้นะคะวันนี้2คนเยี่ยมมากเลยนะคะขอบคุณน้องๆทั้ง2คนมากเลยค่ะ

0: ุณผู้ชมคะจากกระบวนการทั้งหมดในวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าค่ะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนหากพวกเราทุกคนร่วมมือกันนะคะก็จะช่วยกันลดค่าใช้จ่ายและส่งผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะดังนั้นการรับมือวิกฤตพลังงานนะคะจึงไม่ใช่แค่ปลายทางค่ะแต่คือการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืนวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองขอบพระคุณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมไปถึงคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและน้องๆนักเรียนทุกท่านนะคะสำหรับเทปหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศดีๆเรื่องราวดีๆของโรงเรียนไหนรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนพิเศษของเราในชื่อตอนว่าฉลาดรู้ประหยัดใช้พลังงานยั่งยืนต้องขอขอบคุณพิธีกรคนสวยของเรานะคะคุณยสุเนธธรรมปานที่ได้เดินทางไปนำเสนอเรื่องราวดีๆของโรงเรียนมาฝากกันค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีอะไรมานำเสนอเป็นตอนพิเศษอีกฝากทุกท่านติดตามรับชมกันด้วยนะคะและเช่นเคยค่ะทุกท่านสามารถส่งเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่ในรายการของเราโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้เลยค่ะและวันนี้นะคะเวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดลงแล้วแต่เรานะคะยังมีเรื่องราวสำคัญให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพท.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดติดตามรับชมกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวรัชนีกรเนืองแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทนะคะพบกับฟึ่งสุวิมลดิมศรีค่ะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

0: และนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
1: แล้วก็แน่นอนนะคะทุกช่องทางสำหรับการติดตามรับชมรายการของเราค่ะทุกช่องทางของ Obex Channel เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok ค่ะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะ Obex Channel นะคะในทุกช่องทางแล้วก็กับอีก1ช่องทางนะ www.obextv.tv ด้วยนะคะ
0: ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมสแกนโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ข่าวสพฐนะคะทุกท่านจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่กำลังรับชมอยู่ค่ะน้องฟ้าในห้องซูมมีติ้งของทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะจะบอกว่าในช่วงท้ายรายการก็อย่าเพิ่งรีบลุกหนีไปไหนอยู่เป็นกำลังใจทักทายกันนะคะในช่วงท้ายรายการของเราก่อนเพราะว่าเราชอบเก็บภาพบรรยากาศในช่วงท้ายแหละบกมือทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนั่นเองค่ะในช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริเด็กดีสีคำจวงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านคำจวงจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ขอเชิญรับชมค่ะ

โรงเรียนบ้านคำจวงตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านคำจวงเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด10คนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจวงนายเอกชัยแว่นพิมายโรงเรียนบ้านคำจวงปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของนายหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ

0: เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำงานร่วมกันรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีทักษะและความสุจริตให้แก่ผู้เรียนด้วยการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติของผู้เรียนด้วยการมีส่วนร่วมกันระหว่างชุมชนครูและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ BKJ model ดังนี้ขั้นที่1 B basicมีการสำรวจทักษะและพื้นฐานของผู้เรียนผู้ปกครองและคณะครูให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตในท้องถิ่นของผู้เรียนบรรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆขั้นที่2 K Knowledge สร้างองค์ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียนประชุมชี้แจงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจำปีจัดทำแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่3 J Joy มีส่วนร่วมในสังคมนำองค์ความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกับชุมชนและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปโรงเรียนบ้านคำจวงมีการดำเนินงานและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและชุมชนโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมทักษะต่างๆสู่การยกระดับทักษะชีวิตที่ยั่งยืนโดยใช้รูปแบบ BKJ model ทั้ง4ด้านดังนี้ด้านที่1การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อชาติยึดมั่นในหลักธรรมมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรักเอื้ออาทรในครอบครัวและชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมไหว้ทักทายกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าเสาธงกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนด้านที่2การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมผู้เรียนรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่หลงไปในทางที่ผิดเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติโดยผ่านกิจกรรมดังนี้กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมบ้านวัดโรงเรียนด้านที่3การมีงานทำมีอาชีพผู้เรียนฝึกฝนทักษะอาชีพและอบรมด้านอาชีพรู้จักการหารายได้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถหารายได้ในอนาคตโดยผ่านกิจกรรมต่อไปนี้การเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมการปลูกผักการคัดแยกขยะกิจกรรมการอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมงานจากใบตองการปลูกเห็ดด้านที่4การเป็นพลเมืองดีผู้เรียนมีความรับผิดชอบทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วยความเตรียมใจมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมทำความสะอาดกิจกรรมจิตอาสาการช่วยเหลืองานภายในโรงเรียนกิจกรรมต่อต้านการทุจริตโรงเรียนบ้านคำจวงตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ทั้ง4ด้านโรงเรียนบ้านคำจวงได้จัดกิจกรรมโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้จักปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: ค่ะและนั่นก็คือวิทยาของโรงเรียนบ้านคำจวงนะคะที่ได้มีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ลงสู่การปฏิบัติจริงในรูปแบบโมเดลนะคะนั่นก็คือ BKJ โมเดลนั่นเองค่ะที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสำคัญแบบ4ด้านสำคัญเลยนะคะเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมพื้นฐานนะคะแล้วก็มีทักษะอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้นะคะรวมไปถึงการเป็นพลเมืองดีที่มีจิตอาสาด้วยนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมครบรอบ23ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็ในส่วนของส่วนกลางเนี่ยเราได้มีการจัดงานไปเมื่อวัน6กรกฎาคมนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาร่วม
2: อวยพร
1: วันเกิดเราเรียกว่าเป็นวันเกิดสปท.ร่วมการอวยพรวันเกิดนะคะให้กับพวกเราชาวสปท.นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยในทุกช่องทางที่เราสามารถจะคอมเมนต์ได้ทั้งYouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้ Instagram ยังได้นะ TikTok ได้ด้วยเช่นเดียวกันอ๋อหลายหลากหลายช่องทางเลยนะคะ
2: ได้ผ่านทาง Zoom ด้วย
1: พิมพ์มาเลยอยากเห็นคอมเมนต์ดีๆร่วมกันมาอวยพรมันเกิดให้กสปทเรากันนะคะ
2: ใช่ค่ะพี่พึ่งคะช่วงต่อไปเราจะพาลงใต้กันบ้
1: าง
2: เราลงใต้ไปพร้อมกับรองวิษณุทรัพย์สมบัตินะคะรองเลขาธิการกบฐค่ะจะไปร่วมงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยค่ะเป็นการเปิดโลกมหัศจรรย์ทุกสิ่งมาหยุดนิ่งโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกสพปนราธิวาสเขต2บรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะ

0: วันที่24มิถุนายน2569บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการค้นพบได้เริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อทีมงานของนายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ร่วมให้การต้อนรับดร.วิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายน2569ณโรงเรียนบ้านสุไหงโกลกภายใต้หัวข้อเปิดโลกมหัศจรรย์เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่งโดยเริ่มจากการชมนิทรรศการผลงานความสำเร็จของโครงการก่อนนำผู้ร่วมงานกว่า 1,200 คนถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงและพระองค์พาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1: Ladies and gentlemen, I would like to officially welcome you.
0: จากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมชื่นชมการแสดงพิธีเปิดจากเด็กๆที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนภาพความคึกคักและตื่นเต้นของงานในวันนี้คือการเรียนรู้ผ่าน20ฐานกิจกรรมและฐานโรงเรียนวิทย์พลังสิทธิ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สืบเสาะค้นหาทดลองลงมือปฏิบัติจริงและนำเสนอผลงานด้วยความภาคภูมิใจพร้อมพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันการแก้ปัญหาและการคิดอย่างเป็นระบบบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักเด็กประถมวัยและนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นต่างร่วมกิจกรรมด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานสะท้อนแนวคิดของการจัดงานที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้โลกแห่งวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริง
2: ดีใจแทนเด็กๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2ที่ได้รับโอกาสดีๆในการเข้าร่วมกิจกรรม
0: วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เพียงเนื้อหาในตำราเรียนแต่คือเรื่องราวของทุกสิ่งรอบตัวที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญที่ช่วยปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นการสังเกตและการตั้งคำถามซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดทั้งวันเด็กนักเรียนกว่า 1,200 คนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2โรงเรียนสังกัดเทศบาลโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมตะลุยฐานกิจกรรมอย่างสนุกสนานการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมพร้อมยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมกันเปิดโลกแห่งการค้นพบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยในอนาคตเปิดโลกมหัศจรรย์เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่งและการเรียนรู้ของเด็กไทยก็จะไม่หยุดนิ่งเช่นกัน
3: บ๊ายบายบ๊ายบาย

คือขอเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2569ขอให้เด็กๆได้รับความรู้

0: ้องขอขอบคุณท่านรองวิษณุทรัพย์สมบัตินะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะทำให้เราได้เห็นบรรยากาศที่มีความสุขของเด็กๆนะคะในงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะที่โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกแล้วก็ปิดท้ายกันที่สปป.กาญจนบุรีเขต2นะคะเห็นรอยยิ้มของเด็กๆบ่งบอกได้เลยค่ะว่าเด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศในห้องส่งของ Obic Channel นะนะฟ้าคือคักเพราะว่าแหละเรามี FC เตยยงแหละเขามาเยี่ยมรายการของเราในวันนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสำคัญของเราเพราะว่าเวลาถ้าเรามีแบบงานใกล้ๆตัวยกหูหาใครคะฮัลโหลฮัลโหลท่านพอโอเคสปป.กรุงเทพมหานครอยู่ไหมคะโอ้โหนี่ท่านรับสายเราตลอดเลยด้วยนะคะแน่นอนกับครอบครัวนี้สปป.กรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะวันนี้ท่านพอโอเคสามยอดสารวันนี้มาเยี่ยมชมนะคะกับห้องส่งของเราโอเบกชาแนลนะคะวันนี้มากันเยอะแยะเลยวันนี้มาใครกันบ้างเขาวันนี้กับท่านคะ
1: ครับก็วันนี้ก็พาทีมของกลุ่มแผนแล้วก็ทีมงานของสปกทมครับที่ทำรายการของสุขเช้าข่าวสปกทมซึ่งเป็นจุดเน้นของสปทแล้วก็ของเขตพื้นที่ครับที่เราได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะทำให้สิ่งดีๆนะครับในพื้นที่บริบทของเราได้สู่สายตาของเขตต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเยี่ยมชมรายการในวันนี้ครับ
0: ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อช่องทางหนึ่งนะคะที่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องชาสปป.กทม.ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยวันนี้ท่านพกพิธีกรของท่านมาด้วยใช่ไหม
1: พกมาด้วยครับมี 3-4 ท่านครับ
0: อ๋อวันนี้อยากให้พิธีกรกลุ่มแก๊งพิธีกรของท่านเขตอะค่ะขายรายการของท่านเขตที่ท่านเขตพูดเมื่อสักครู่นี้หน่อยได้ไหมอะ
1: เช
0: ิ
1: ญครับ
0: ขายของขายของค่ะ
2: ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมติดตามรับชมรายการสุขเช้าข่าวสปป.กทม.ร่วมกันทุกท่านนะครับ
3: ค่ะแน่นอนว่าทุกท่านนะคะจะได้พบกับสาระดีๆที่หลากหลายค่ะ
4: ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครครับ
3: ค่ะเบื้องหน้าคือผู้ดำเนินรายการนะคะเบื้องหลังคือทีมงานคุณภาพค่ะพบกับเราในเช้าวันศุกร์ 8:00 นเป็นต้นไปค่ะ
0: ฟ้าป้าเรากลับคืนเราตกงานแล้วแหละเหมือนจีบมากเลยนะคะกับทางสปป.กรุงเทพมหานครยังไงต้องติดตามรายการชื่อรายการว่า
3: สุขเช้าข่าวสปป.กทม.ค่ะ
0: สุขเช้าข่าวสปป.กทม.นะคะแล้ววันนี้หลังจากที่ท่านได้มาเยี่ยมชมนะคะการทำงานของพวกเราแล้วเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมที่จะนำไปใช้ในรายการของท่านอีกไหมคะ
1: ครับในส่วนของไอเดียเพิ่มเติมก็คือเราอยากจะให้โรงเรียนในสังกัดของเราได้ส่งนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องดีๆนะครับของโรงเรียนตัวเองนะครับแล้วก็มาในส่วนของสื่อที่ของเขตได้ทำนะครับเพื่อเป็นการได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการแสดงศักยภาพของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการนะครับที่เราบอกว่า AI for all แล้วก็ all for education ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านเลขาเราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนเป็นหน่วยสารต่อกับของOBEC Channel นะครับครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีตอนนี้ค่ะท่านเขตคะเรามี245เขตแล้วก็ผู้ที่ตามรับชมรายการของเรานะคะหลากหลายช่องทางของ OBEC Channel เลยอยากให้ท่านเขตนะคะพูดให้กำลังใจนะคะกับคนทำงานการศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็เชิญชวนเขตมาเยี่ยมชมสตูของเราด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับท่านที่ปรึกษาสุทธิชรัตน์นะครับแล้วก็ทีมงานของ OBEC Channel ครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราก็อยากให้เขตต่างๆครับได้มาชมรายการชมการทำงานซึ่งการทำงานกว่าจะได้ผลิตรายการออกมานั้นผมคิดว่าต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายทั้งการเตรียมการทั้งการต้องสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหารแล้วก็พวกเราทุกคนที่ทำงานตรงนี้พวกเราก็อยากจะมาให้กำลังใจแล้วก็เชิญชวนเขตต่างๆครับได้มาเยี่ยมชมและจะได้เห็นว่าสปทเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะขับเคลื่อนงานนะครับโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนขอให้ท่านได้ผลิตรายการอย่างนี้นะครับแล้วทางเขตพื้นที่ต่างๆก็จะได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน

0: รู้แบบพวกเราได้โอกาสเหมือนพวกเราก็ชื่นชมนะครับให้กำลังใจแล้วก็หากมีอะไรที่ได้ประสานงานกันทางสปกทมก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านเกรียงศักดิ์ยอดสารท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครแล้วก็

0: ค่ะไปกันต่อเลยค่ะ
1: ในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญพบกับท่านที่ปรึกษาพิทักษ์โสธยาคมที่ปรึกษาสปทค่ะรับมอบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางตลาดสพปฉะเชิงเทราเขต2เรื่องราวจะเป็นยังไงค่ะเชิญรับชมค่
0: ะ
2: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับมอบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาจากมูลนิธิทองประธานโดยพลตำรวจเอกสมชายวานิชเสนีและคณะผู้ก่อตั้งเพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทราและอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนมุ่งเติมเต็มโอกาสให้แก่โรงเรียนวัดบางตลาดวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายนิติศาสตร์พรมแสงใสผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2มอบหมายให้ดร.ขวัญสิริบุญสรรรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เป็นตัวแทนหน่วยงานในการเข้าร่วมพิธีและรับมอบโครงการพัฒนาสถานศึกษาณโรงเรียนวัดบางตลาดอำเภอเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.พิทักษ์โสธยาครมที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่รักษาการที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในฐานะตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นเกียรติรับมอบโครงการพัฒนาสถานศึกษาจากทางมูลนิธิพร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนสำหรับการสนับสนุนและส่งมอบจากมูลนิธิทองประธานโดยพลตำรวจเอกสมชายวานิชเสนีและคณะผู้ก่อตั้งเพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทราและอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนในครั้งนี้ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างครบวงจรได้แก่ลานกิจกรรมในร่มเพื่อรองรับการทำกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมหน้าเสาธงสนามเด็กเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายและกล้ามเนื้อตามวัยห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัลโต๊ะรับประทานอาหารนักเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีในช่วงเวลาพักกลางวันทางผู้แทนมูลนิธิได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนครั้งนี้ว่ามูลนิธิมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญที่สุดของการพัฒนาคนพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติการเติมเต็มโอกาสและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2และโรงเรียนวัดบางตลาดขอขอบพระคุณมูลนิธิทองประธานโดยพลตำรวจเอกสมชายวานิชเสนีและคณะผู้ก่อตั้งเพื่อการศึกษาชาวฉะเชิงเทราและอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อนเป็นอย่างสูงที่ได้เล็งเห็นความสำคัญมอบโอกาสทางการศึกษาที่ล้ำค่าและร่วมเนรมิตสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2และโรงเรียนวัดบางตลาดจะนำทรัพยากรที่ได้รับมอบในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป
1: ค่ะขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาพิทักษ์โสธยาคมที่ปรึกษาสปทนะคะซึ่งมีการรับมอบนะ
0: คะ
1: สิ่งอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เทคโนโลยีจากมูลนิธิทองประธานค่ะโรงเรียนวัดบางตลาดเพื่อเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ค่ะแล้วก็คุณภาพของผู้เรียนนั่นเองค่ะโดยสพปฉะเชิงเทราเขต2ที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้เกิด
0: ประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่เป็นการเขาเรียกอะไรนะเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆในสังกัดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราไปต่อกันที่ช่วงต่อไปกันบ้าง1เดือนเจอกัน1ครั้งกับกสศนั่นเองนะคะ EP ที่แล้วจำได้เรามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ 100% ของกสศวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกนิษฐาคุณอาวิสรุตนะคะสวัสดีค่
3: ะ
0: ค่ะวันนี้กสศมีเรื่องราวอะไรมาคุยกับเราคะเดือนนี
3: ้วันนี้เป็น EP 2แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ที่มาในวันนี้คืออยากที่จะเคียงข้างสร้างโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนในสังกัดสพทค่ะ
0: อุ๊ยจะเคียงข้างแบบไหนอ้อยเริ่มแบบอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวไปว่าตอนนี้เรายกเวทีนี้ให้กับคุณกนิษฐาได้เลยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ

เรียนทางท่านผู้บริหารนะคะเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง245เขตนะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ในสถานศึกษาสังกัดสพฐนะคะวันนี้ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคศึกษาหรือว่ากสศนะคะก็ขอขอบพระคุณทางสพฐที่ให้เกียรติเชิญทางกสศนะคะมาร่วมรายการใน EP 2ค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องดีๆที่สำคัญนะคะที่จะร่วมถ่ายทอดกับคุณครูในโรงเรียนสังกัดสพฐค่ะวันนี้นะคะเรามาในโจทย์ของการข้อมูลที่คัดกรองนะคะที่คุณครูกำลังลงพื้นที่แล้วก็มีการคัดกรองขอรับทุนเสมอภาคอยู่ณขณะนี้นะคะวันนี้อยากที่จะฉายภาพให้ทางคุณครูผู้บริหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของนักเรียนที่เวลาคุณครูลงไปเยี่ยมบ้านเนี่ยทำให้เรานำไปสู่การช่วยเหลือของกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะมีในหลายๆมิติเลยค่ะในเรื่องแรกนะคะอย่างที่นำเรียนค่ะว่าเรื่องทุนเสมอภาคเป็นเรื่องที่มีการทำงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษาทั้ง6สังกัดนั่นเลยนะคะในปัจจุบันนี้แล้วก็สพฐเองเป็นสังกัดใหญ่ที่สุดนะคะที่ดูแลนักเรียนน้องๆแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคุณครูทั้ง 400,000 คนที่ช่วยในการลงเยี่ยมบ้านแล้วก็ดูข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนนะคะในหลายๆครั้งค่ะคุณครูสะท้อนมาให้เห็นเลยนะคะว่าการลงเยี่ยมบ้านเนี่ยทำให้เราเห็นนักเรียนมากกว่าที่อยู่ในโรงเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะทำให้คุณครูเนี่ยมีความเข้าใจในการที่จะช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณคุณครู 400,000 คนค่ะในทุกๆปีนะคะคุณครูได้มีการส่งข้อมูลนะคะนักเรียนที่มีความยากจนเข้าสู่ระบบ CCT ของกสศเพื่อให้กสศสามารถให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคได้ปีละประมาณ 1.3 ล้านคนเลยนะคะข้อมูลชุดนี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้ทุนเสมอภาคเท่านั้นแต่นำไปสู่การทำให้ทุกคนมีเห็นข้อมูลของนักเรียนกลุ่มนี้อย่างรอบด้านมากขึ้นนะคะกสศมีระบบฐานข้อมูลความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะที่เราเรียกว่า IC ก็คือเราจะเห็นน้องๆทุกคนน้องๆจะอยู่ในสายตาของพวกเราในการดูแลให้ความช่วยเหลือในมิติต่างๆด้วยนะคะที่ผ่านมาค่ะอาจจะอยากนำเรียนเส้นทางของนักเรียนทุนเสมอภาคทุกวันนี้นะคะข้อมูลที่คุณครูกรอกมาเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นจุดหมายในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาแต่จริงๆแล้วทุนเสมอภาคเนี่ยเป็นก้าวแรกนะคะที่จะทำให้น้องๆเนี่ยไปได้ไกลกว่าที่น้องๆฝันไว้นะคะการทำงานในปี68ที่ผ่านมานะคะที่คุณครูมีการทำงานตั้งแต่มีการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคทำงานผ่านระบบ CCT นี้ได้นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับน้องๆ นะคะนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาคนะคะปีนี้จะมีอัตราเงินอุดหนุนที่ปรับเพิ่มขึ้นตามมติของครม.อยู่ที่ 4,200 บาทต่อคนต่อปีนะคะในระดับอนุบาลเนี่ยจะได้ 4,000 บาทต่อคนต่อปีระดับประถมและม.ต้นจะได้ 4,200 บาทต่อคนต่อปีอันนี้เป็นก้าวที่สำคัญนะคะที่ทางรัฐบาลเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ให้ความสำคัญและใช้ข้อมูลที่คุณครูส่งมานี้เพื่อการปรับอัตราเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างชัดเจนที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือข้อมูลที่คุณครูส่งมาค่ะนอกจากนี้นะคะแม้ว่าทางสพฐทางกสศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามีงบประมาณที่จำกัดในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกสศจึงมีการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนนะคะในการทำแพลตฟอร์ม2ทางทุนแพลตฟอร์มนี้นะคะทางกสศอาจจะมีใน EP ต่อไปด้วยนะคะว่าโรงเรียนที่มีความสนใจว่านักเรียนอยากที่จะได้รับทุนการศึกษาจากภาคเอกชนกสศมีการแมทชิ่งข้อมูลของนักเรียนทุนเสมอภาคหรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในสถานศึกษาของคุณครูให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนการศึกษาจากภาคเอกชนได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะมาเล่าในครั้งต่อไปนะคะต่อมาค่ะเรื่องที่มีความสำคัญกับน้องๆมากในปีการศึกษานี้นะคะทางกสศได้มีการทำงานร่วมกับกยศค่ะกองทุนเพื่อกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะคะในปีนี้ค่ะเรามีการส่งข้อมูลนักเรียนที่มีการคัดกรองความยากจนแล้วก็ได้รับทุนเสมอภาคนี้ให้กับทางกยศเพื่อใช้ประกอบในการกู้ยืมเงินของกยศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆ

น้องที่เคยได้รับทุนจากกสศในช่วงชั้นม.4หากน้องๆมีความประสงค์กู้ยืมเงินจากกยศเนี่ยก็จะได้เป็นลำดับแรกในการที่จะพิจารณาการให้กู้ยืมด้วยพอมาถึงกลางทางเราเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าหลังจากที่น้องๆจบม.3เนี่ยก็ยังที่จะสามารถไปต่อได้อีกให้น้องได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ล่าสุดค่ะทางกระทรวงอว.นะคะก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่าน้องๆที่จะสามารถเรียนต่อได้ในอุดมศึกษาเนี่ยก็ที่อาจจะได้รับการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการสอบ TCAS นะคะอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางทปอกสศนะคะแล้วก็ TCAS ด้วยว่ากสศจะมีการส่งข้อมูลนะคะที่นุ่นครูมีการคัดกรองเข้ามาแล้วก็น้องๆได้รับทุนเสมอภาคนี้ไปยังทปอและ TCAS ค่ะเพื่อให้น้องๆได้รับโอกาสในการลดค่าใช้จ่ายในการสอบ TCAS เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยไปสู่ในระดับอุดมศึกษาได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ทำให้คุณครูได้เห็นว่าข้อมูลทุนเสมอภาคไม่ได้หยุดแค่ทุนเสมอภาคนะคะแต่เราพาเขาไปต่อจนถึงโอกาสทางการศึกษาและการเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีโครงการที่สำคัญนะคะตอนนี้ที่ทุกท่านได้ยินก็คือเรื่องโครงการโอดอทนะคะโครงการโอดอทเป็นโครงการที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นนโยบายที่จะช่วยเหลือให้น้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสเนี่ยสามารถที่จะได้รับทุนการศึกษานี้ด้วยนะคะที่ผ่านมาเราดำเนินการมาทั้งหมด4รุ่นค่ะ1ถึง2รุ่นแรกนะคะจะมีการให้ทุนทั้งในระดับปริญญาตรีในและต่างประเทศซึ่งขณะนี้รุ่นพี่ของน้องๆนะคะเริ่มทยอยเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็มีการได้รับทุนจากทปอซึ่งอยู่ภายใต้โครงการโอดอทนี้ก็ได้เรียนในประเทศไทยไปเรียบร้อยในรุ่นที่1แล้วนะคะที่สำคัญค่ะรุ่นที่2กำลังจะสอบกพในช่วงวันที่2สิงหาคมนี้อาจจะนำเรียนทางผู้บริหารหรือคุณครูที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะว่าเราอาจจะต้องให้การดูแลกับน้องๆแล้วก็ช่วยเหลือระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะสอบกพในวันที่2สิงหาคมนี้ด้วยนะคะก็อาจจะนำเรียนโครงการนี้ให้กับทางผู้บริหารได้รับทราบด้วยค่ะภาพอนาคตที่เราอยากเห็นที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะเราคาดหวังว่าจะให้น้องๆสามารถมีงานทำมีรายได้แล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงเพื่อที่จะสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประเทศต่อไปนะคะจากที่นำเรียนมาสักครู่ค่ะ TCAS และกยศคือเป้าหมายสำคัญในการที่จะพาน้องๆไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอุดมศึกษารวมไปถึงอาชีวศึกษาด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางโอกาสสำคัญที่หน่วยงานทั้งกยศและทปอเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็ลงมาใช้ข้อมูลทุนเสมอภาคที่คุณครูทำมานี้ล่ะค่ะในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะสำหรับข้อมูลที่มีการคัดกรองเข้ามานะคะอย่างที่นำเรียนว่าไม่เพียงแต่นำไปสู่การให้เงินอุดหนุนเท่านั้นแต่ทุนนี้ยังนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทางภาครัฐและเอกชนที่จะทำให้น้องสร้างอนาคตแล้วก็ไปไกลได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีสำหรับทางคุณครูทุกท่านด้วยนะคะนอกจากโอกาสทางการศึกษาค่ะกสศได้ร่วมกับสพฐแล้วก็ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขสปสชนะคะในการทำข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคที่คุณครูมีการคัดกรองเข้ามาโดยที่มีการนำข้อมูลเนี่ยตรวจสอบกับทางสปสชนะคะว่าน้องๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือมีปัญหาในการที่จะมีเรื่องแว่นตานะคะอันนี้ทางกสศก็ได้มีความร่วมมือกับทางสปสชด้วยว่าทางนักเรียนกลุ่มนี้มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขทางสปสชและกรมอนามัยก็ยินดีที่จะใช้ฐานข้อมูลนี้ในการช่วยเหลือน้องๆซึ่งล่าสุดนะคะเรามีการทำโครงการแว่นตาค่ะกับทางโรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยทำงานร่วมกับสปสชเพื่อให้การช่วยเหลือในการตัดแว่นสายตาให้กับน้องๆเพื่อให้น้องๆสามารถเรียนในห้องเรียนได้อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกตามศักยภาพของน้องๆนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การช่วยเหลือของน้องๆในด้านสาธารณสุขค่ะด้านต่อมาค่ะเป็นด้านความปลอดภัยของน้องๆทางกสศได้

0: มีการทำงานร่วมกับกระทรวงพม.นะคะในหลายๆมิติเลยค่ะเช่นกรมกิจการเด็กและเยาวชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะดูแล ว่าน้องๆเวลาที่คุณครูไปเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นในหลายๆมิติมากว่าน้องๆ อาจจะอยู่ในบ้านที่ไม่มั่นคงปลอดภัยมีผู้พิการในบ้านหรือมีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วนกสศจะมีการทำงานร่วมกับพม.ในการชี้เป้าส่งต่อนักเรียนที่ควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนี้ไปยังกระทรวงพม.เพื่อให้ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกแล้วมีการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างตรงจุดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพหน่วยงานที่เราพยายามจะดูแลน้องๆให้ครอบคลุมตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานต่างๆแต่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการดูแลนักเรียนอย่างรอบด้านค่ะสุดท้ายค่ะเรามีการทำงานต่อกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกสทช.ค่ะนักเรียนทุนเสมอภาคหลายๆคนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในช่วงโควิดหรือในช่วงที่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนทุนเสมอภาคบางคนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งมือถือซิมอินเทอร์เน็ตหรือการเข้าถึง Wi-Fi ต่างๆกสศก็ใช้ฐานข้อมูลที่คุณครูส่งมานี้ล่ะค่ะในการทำงานร่วมกับกสทช.มีการให้ซิมฟรีกับนักเรียนทุนเสมอภาคนะคะจำนวน 350,000 กว่าซิมเพื่อที่จะให้น้องๆสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาพัฒนาตนเองได้ผ่าน Wi-Fi ซิมอินเทอร์เน็ตนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกสศพยายามถอดบทเรียนแล้วก็ขยายผลนะคะว่าข้อมูลที่คุณครูทำเข้ามาไม่ใช่เพียงแค่จุดปลายทางแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศในหลายๆด้านทีเดียวนะคะก็ทั้งในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาคุณภาพชีวิตสาธารณสุขนะคะแล้วก็ความปลอดภัยรวมไปถึงในอนาคตหากข้อมูลที่คุณครูส่งเข้ามาแล้วเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็สามารถขับเคลื่อนกับนโยบายต่างๆของประเทศได้ก็จะสามารถช่วยให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยเราลดลงน้องๆก็จะมีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะอันนี้อาจจะนำเรียนคุณครูนะคะว่าทางกสศได้เปิดระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคนะคะตั้งแต่วันที่7ถึง24กรกฎาคมนะคะอันนี้ขอให้ทางโรงเรียนคุณครูนะคะที่ดำเนินการขอให้ส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อให้น้องๆนี้ได้รับโอกาสของเส้นทางที่เราจะเคียงข้างไปด้วยกันอย่างที่นำเรียนความก้าวหน้าเมื่อสักครู่นะคะสำหรับช่องทางการติดต่อค่ะคุณครูสามารถที่จะสอบถามผ่านคอลเซ็นเตอร์ของกสศได้นะคะบนช่องทางนี้รวมไปถึง LINE Official แล้วก็ Facebook ต่างๆนะคะทางกสศยินดีที่จะสนับสนุนการทำงานของคุณครูในสังกัดสพท. อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เคียงข้างของกับคุณครูไปอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้ก็คือภาพทั้งหมดที่อยากจะฉายภาพให้คุณครูทั่วประเทศได้รับทราบและเป็นข่าวดีค่ะ
1: ค่ะคุณกนิษฐาค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ได้รับฟังคุณกนิษฐาได้พูดถึงคือข้อมูลหลักๆที่ได้จากคุณครูก็จะเป็นข้อมูลที่เราเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถจะสร้างอะไรอีกใหม่ๆให้กับเด็กๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กยากจนพิเศษด้วยนะคะคราวนี้มีอีกหนึ่งโครงการนั่นคือทุน ODOS รุ่นที่1ตอนนี้ชุดนั้นกลับมาเรียบร้อยแล้วหรือยังไงคะ
0: รุ่นที่1เดินทางไปเรียนต่างประเทศค่ะ
1: ร
0: ุ่
1: นที่ทางไปเรียนนะคะ
0: แล้วรุ่นที่2ก็กำลังสอบกพ.ค่ะเพื่อที่จะรับทุนไปเรียนต่างประเทศค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงก็อาจจะขอท้าทามนะคะในการที่เราจะมาอัปเดตกันว่าทุนโอดอรุ่นที่2ตอนนี้เดินทางไปถึงไหนอย่างไรกันแล้วเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามความก้าวหน้ากันต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอขอบคุณคุณกนิษฐานะคะที่มาให้ความรู้กับเราทำให้เราได้เห็นภาพความสำเร็จของการที่เรานั้นจะร่วมกันในการเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้วยขอบพระคุณท่านค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเราไปต่อกันที่ช่วงต่อไปกันเลยค่ะ
2: ในช่วงต่อไปเราพาไปสกูทัวร์กันบ้างค่ะ
1: ไปเที่ยว
2: EP 1ไปแล้ว EP 2นะคะเราไปพบกับตอนปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะโรงเรียนเศรษฐศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครค่ะสังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษบรรยากาศและเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญรับชมค่ะ
3: กับรายการ School Tour

นี่ก็คือโรงเรียนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินแห่งแรกของประเทศไทยโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ค่ะคือตั้งแต่เฟิร์นเข้ามาเฟิร์นรู้สึกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่สร้างความอบอุ่นหัวใจให้เฟิร์นมากๆบอกได้เลยว่ามันฟูฟิลหัวใจคนคนหนึ่งมากๆจนทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณสมควรได้รับสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาที่ดีนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของเด็กๆครูทุกคนที่เต็มไปด้วยพลังบวกรวมถึงบรรยากาศรอบๆโรงเรียนที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความตั้งใจและความรักในการเรียนรู้จริงๆที่สำคัญทุกคนที่นี่สื่อสารกันด้วยหัวใจมากกว่าคำพูดจริงๆนะคะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าก่อนที่เราจะมีโรงเรียนดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมีเรื่องราวความตั้งใจและความพยายามมากมายแค่ไหนอยู่เบื้องหลังถ้าพร้อมแล้วไปชมวิทยากันเลยค่ะรู้หรือไม่ว่าโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์คือโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ให้การศึกษาจริงจังกับผู้บกพร่องทางการได้ยินโดยเริ่มต้นจากหน่วยสอนเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อปี2494ด้วยจิตใจอันงดงามของคุณหญิงโต๊ะรณเนตรบัญชากิจได้บริจาคที่ดินและสินทรัพย์ตั้งเป็นมูลนิธิเศรษฐเสถียรเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หน่วยทดลองสอนเล็กๆขยับขยายกลายเป็นโรงเรียนใหญ่ที่รับเปิดสอนนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นจำนวนมากเข้ามาเรื่อยๆ

และในปีพุทธศักราช 2545ได้รับพระราชูปถัมภ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลนับเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของไทยที่ได้รับพระราชทานเกียรติสูงสุด

สัมมนาคุณครูคณาจารย์รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและวางแผนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียนในอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งทางโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ได้เลือกนำเสนอในหัวข้อของ New S Curve ที่ว่าด้วยเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยที่ณตอนนี้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างเห็นได้ชัดและมีเป้าหมายใหญ่ที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะที่ช่วยให้เรามองเห็นว่าเทคโนโลยีพวกนี้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับแรงงานและยังสร้างมูลค่าเพิ่มในหลายอุตสาหกรรมเรียกได้ว่าโรงเรียนมีการส่งเสริมให้สอดคล้องกับแนวทางของประเทศที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างแท้จริงและที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้เห็นเส้นทางอาชีพใหม่ๆที่จะเข้ามาในโลกยุคใหม่พร้อมต่อยอดความรู้เพื่ออนาคตของตัวเองด้วยค่ะและอีกหนึ่งข้อดีของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะก็คือช่วยยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทยได้อย่างแท้จริงค่ะรวมถึงช่วยติดตามพัฒนาการและก็สนับสนุนการเรียนการสอนบนพื้นฐานของข้อมูลจริงด้วยค่ะและที่สำคัญสำหรับน้องๆที่บกพร่องทางการได้ยินอย่างนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เทคโนโลยีนี้ยังเป็นเหมือนเครื่องมือที่เปิดขอบเขตการเรียนรู้ให้กว้างขึ้นช่วยให้น้องๆเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นและพัฒนาทักษะดิจิตอลได้อย่างมั่นใจเพราะสุดท้ายแล้ว AI ไม่ได้มาแทนที่ใครแต่มาเติมเต็มให้ทุกคนได้เติบโตไปด้วยกันวันนี้เรามาคุยกับน้องๆที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กันค่ะก็คือเราจะถามน้องๆว่าเราเรียนที่นี่เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะอยากให้บอกความรู้สึกกับกล้องหน่อยค่ะ

0: เกตได้ว่าเด็กๆรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เก่งมากเลยนะคะเพราะเขามีความระมัดระวังตัวว่าอาจจะถูกหลอกจาก AI ได้ดังนั้นการที่เราจะใช้ประโยชน์จาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและก็รอบคอบ
1: ปณิตาวงจันตานะคะเป็นผู้อำนวยการ

0: เรียนเสร็จเสถียรในพระราชูปถัมภ์ค่ะการเลือกคุณครูเข้ามาเนี่ยเราใช้เหมือนสอบปถแล้วค่ะคือเป็นการสอบเข้าแล้วก็คุณครูเนี่ยต้องตรงตามกลุ่มสาระก็คือ8กลุ่มสาระตามที่หลักสูตรกําหนดทําให้คุณครูเราที่มาเนี่ยไม่สามารถใช้ภาษามือได้นะคะคุณครูมาอยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่กับนักเรียนให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ภาษามือกับเด็กๆ ก็คือคุณเด็กก็คือคุณครูของคุณครูเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารแต่คุณครูก็มีองค์ความรู้ที่จะให้เขาเด็กก็มีความรู้ในเรื่องของภาษามือก็แลกรู้ร่วมกันแต่ว่าเด็กเราอ่ะมีความยุ่งยากที่มันมีความแตกต่างกันทำให้คุณครูเราต้องจัดการสาเป็นรายบุคคลนะคะพอจัดการสารายบุคคลทำให้ครูเราวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วจัดผู้เรียนเป็นรายบุคคลนะคะก็เราก็จะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แล้วก็ทำไงให้เขาเข้าถึงเทคโนโลยีได้ให้เต็มศักยภาพของเขาเพราะเทคโนโลยีทำให้เขาว่าเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ได้ดีขึ้นโรงเรียนเสด็จเสถียรในพระราชูปถัมภ์นะคะเป็นโรงเรียนที่สอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กพิการนะแห่งแรกด้วยนะคะโรงเรียนเสด็จเสถียรเนี่ยเปิดวันที่10ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยคุณครูนะคะแล้วทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีมุมมองว่าเราจะทำยังไงให้เด็กเราอะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าเทียมในเรื่องของเทคโนโลยีเราจะทำยังไงให้ลูกเราเข้าถึงอย่างเท่าเทียมแล้วก็ทำยังไงให้เขาสามารถจบจากเราเนี่ยไปมีอาชีพได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้เนี่ยอย่างเท่าเทียมคิดว่าโรงเรียนเสด็จเสถียรเราอะสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมนะคะให้เขาอะเข้าถึงได้อย่างไร้รอยต่อค่ะ
1: นี่คือเรื่องราวดีๆภายในรั้วโรงเรียนเสด็จเสถียรในพระราชูปถัมภ์ที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ให้ความรู้แต่นี่คือบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและพลังศรัทธาของครูผู้ทุ่มเทโรงเรียนเสด็จเสถียรในพระราชูปถัมภ์จึงไม่เพียงสอนให้เด็กๆรู้จักการเรียนรู้แต่ยังสอนให้เราทุกคนรู้จักความหมายของคำว่าเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงจบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายการสกู๊ตทัวร์ในวันนี้บอกเลยว่าน้องๆที่นี่เนี่ยน่ารักมากแล้วก็เต็มไปด้วยความประทับใจสำหรับครั้งหน้าจะพาไปเยี่ยมชมโรงเรียนไหนและจะมีกิจกรรมดีๆหรือแนวคิดอะไรใหม่ๆอีกอย่าลืมติดตามกับรายการสกู๊ตทัวร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะนะคะจับได้แล้ว1จุดนะคะก็พยายามเรียนรู้อยู่เหมือนกันนะคะค่ะเป็นสุดยอดของการจากการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะถึงบอกว่าถึงแม้ว่าเด็กๆจะมีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะแต่คุณครูคือหัวใจสําคัญน
3: ะ
2: ที่จะส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้ไปให้ค่ะ EP 2กับเรื่องราวในวันนี้กับโรงเรียนเสถียรนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าจะเป็น EP 3เราจะไปเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีกันบ้างนะคะของโรงเรียนสตรีนนทบุรีแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าค่ะ
3: ต่อเนื่องกับช่วงประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างค่ะวันนี้เราพาไปพบกับสพป.สระบุรีเขต2
2: ค่ะทำอะไรคะ
3: เป็นการร่วมพิธีปิดการแข่งขันค่ะของหุ่นยนต์และนวัตกรรมระดับประเทศประจำปี2569 CP Magic Robotic Grand Championship 2026ครั้งที่3ค่ะสุดยอดเยาวชนนักประดิษฐ์อย่างงดงามบรรยากาศและเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
4: แข่งขันหุ่นยนต์และนวัตกรรมระดับประเทศ 3rd CP Magic Robotics Grand Championship 2026 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม หลังเปิดเวทีให้เยาวชนจากทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด3วันณโรงเรียนหินกองพิบูลอนุสรณ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569โดยบริษัท CP Magic จำกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน STEM Education ครอบคลุมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ระบบอากาศยานไร้คนขับการเขียนโปรแกรมและระบบอัตโนมัติเปิดโอกาสให้เยาวชนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือสร้างนวัตกรรมจากสถานจริงเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
5: ทุกครั้งที่เห็นแววตาของเด็กนะครับที่ได้มาร่วมงานนี้นะครับผมมองว่ามันเห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงความพยายามแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่เขาอยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าเวทีที่เรามีเนี่ยไม่ใช่เวทีสำหรับการแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเวทีสำหรับโอกาสด้วย

0: ก็เป็นเห็นถึงอนาคตของประเทศไทยที่เด็กๆเนี่ยเป็นรากฐานที่สำคัญในการเติบโตครับ
1: โรงเรียนหินกองพิบูลอนุสรณ์รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เพราะเวทีแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสนามแข่งขันแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
2: ก่อนเริ่มการแข่งขันเมื่อวันที่25มิถุนายน2569นายอภิสิทธิ์ธีรภาพรุ่งโรจน์กรรมการผู้จัดการบริษัท CP Magic จำกัดได้นำอัญเชิญถ้วยพระราชทานเข้าสู่พิธีอย่างสมพระเกียรติก่อนที่นายอรรถการจิตถวินปลัดจังหวัดสระบุรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการท่ามกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,600 คนจาก400ทีม100โรงเรียนใน53จังหวัดทั่วประเทศสะท้อนการเติบโตของเวทีแห่งนี้ในฐานะพื้นที่แห่งการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ากับการคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันคือการชิงชัยเพื่อรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมรางวัลรวมทั้งสิ้น23รางวัลซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุดของเยาวชนผู้เข้าแข่งขันและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรมของประเทศไทย
3: เวทีนี้ถ้าผมกล้าฝันและอยากพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
4: ผมภูมิใจครับที่โปรแกรมที่ผมเขียนไว้สามารถทำได้จริง
5: ความสำเร็จของเด็กในวันนี้ไม่ใช่แค่รางวัลแต่คือความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถทำได
2: ้การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ภายใต้โครงการ Innovative Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคตที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังคนคุณภาพของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6: ขอบคุณสพป.สระบุรีเขต2นะคะนำภาพบรรยากาศเวทีการแข่งขันมาให้เราได้รับชมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นการชิงถ้วยพระราชทานนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็เป็นการมุ่งเสริมส่งเสริมทักษะ STEM และปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกว่า AI นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพเยาวชนนะคะสู่การเป็นสุดยอดนักนวัตกรรมแห่งอนาคตนั่นเองค่ะ
7: ใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเสริมสร้างให้เด็กๆได้มีทักษะพวกนี้แหละเพราะว่ามันจำเป็นในยุคนี้สมัยนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นรายการเนอะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ค่ะเราได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครบรอบ23ปีไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันรวมไปถึงเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่การศึกษาด้วยเอาเป็นว่าไปรับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
8: พาไปดูบรรยากาศความร่วมใจในวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครบรอบ23ปีซึ่งบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยความสิริมงคลด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญและกราบสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการพระภูมิพระชัยมงคล

0: มถึงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6และศาลตายายจากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีทางศาสนาณห้องประชุมครุสภาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีพร้อมประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์จากพระสงฆ์10รูปและร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก้าวสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคงต่อด้วยกิจกรรมเปิดวิดิทัศน์ฉายภาพความก้าวหน้าของสปท.พร้อมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่งดงามจากน้องๆ นักเรียนทั้งการแสดงโขนตอนจับนางจากโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์และการแสดงเปียโนจากโรงเรียนอนุบาลสาม
1: และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญคือพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบเกียรติบัตร
0: เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์300ท่านและเก็บภาพความประทับใจร่วมกัน

0: โรงเรียนจะอยู่ที่ใดทุกความฝันมีคุณค่าและทุกก้าวมีคนคอยสนับสนุนอยู่เสมอตลอด23ปีสพท.ได้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาไปยังห้องเรียนทั่วประเทศ
1: โรงเรียนของหนูอายุไกลแต่ความฝันไม่เคยไกลเกินไปขอบคุณสพท.ที่ทำให้หนูได้เรียนและกล้าที่จะฝันค่ะ
2: ขอบคุณที่สนับสนุนครูได้พัฒนาและช่วยให้เด็กทุกคนเห็นคุณค่าในตนเองค่ะ
3: แม้เราจะมีภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่โรงเรียนทำให้เราเข้าใจและเคารพกันขอบคุณสพท.ค่ะว่าเราควรจีบเขาเมื่อปุญญาอีบาซะดันบุรายาอย่างเบิร์ดเบซะTetapi sekolah membuatkan kita saling memahami dan menghormati. Terima kasih.

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้เลือดอะไร

0: านใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
4: เดี๋ยวพ่ออ้าวเฮ้ยเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
4: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมปองสีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
3: ก็บอสมาหาถูกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
2: ใช่
3: งั้นก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
2: ดีครับ
3: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
2: ของจริงเหรอคะ
3: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราน
1: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
2: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
3: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้เนี่ยก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
2: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขา
3: ใช่ถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
1: โอ้โห

0: หมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
1: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆ นะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
2: แตรไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
1: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
2: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
1: พิสัยข้อนะครับหรือในทางศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี้แหละ
2: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
1: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับข้อข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
2: สบายดีค่ะ
1: นี่เห็นไหม
2: ทำไมมันกระตุกเลยคะ
1: ถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพองปึ๊บเนี่ยปีกขึ้นมาเตะขึ้นมา
0: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
1: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฟือกไว้รักษาคนไข้ที่กระดูกหัก
2: ผมจะได้ฝึกใส่เฟือกเหรอครับ
1: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
2: ไปครับ
1: จะสาธิตวิธีการใส่เฟือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฟือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับไปเราก็จะพันเฟือกแล้วนะอันนี้เป็นเฟือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยใช้น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
0: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
1: ใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะลูกเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
2: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
1: ้ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฟือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
2: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
1: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1เนี่ยรอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
0: แหมน้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
2: เราไปแตะที่เฟือกครับ
1: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นทั้งผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
2: เหมือน
1: โอเคว
2: าดร
1: ู
2: ปโด
1: เ
2: รมอนด้วย
0: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฟือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
2: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนพลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
1: ลุย
2: เช็ดสำลี
0: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
2: ก็พัน
1: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
2: ความยาว
1: ความยาว
2: มือ

0: ช็อตก็ประมาณนี
1: ้ประมาณน
2: ี
3: ้ชื่อ
2: ก็รัดเข้าไปก
1: ่อนโล่งต้องตัดตรงไหนนะ
2: ตรงนี้ครับ
1: ตรงนิ้วโป้ง
0: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวพ
2: อชื่อแล้วก็แย่เหลือเอานิ้วโป้งไป
1: เรื่องทำอะไรต่อ
2: พันเจ้าสำลีตอนที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับผ่านไหมครับ
4: ผ่านครับ
2: เย้โอ้นี่ผลงานของเองครับออกมาสวยใช่ไหมล่ะ
4: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
2: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
1: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
2: ครับ
1: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่สองก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
2: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
1: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
5: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะว
3: ัน
2: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
3: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
2: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ค่ะ
1: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
3: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนม้าตัวนี้ชื่อเทรเชอร์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
1: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
3: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
2: ้
3: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เรียก
2: Treasure
3: เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวน้องลองฟัง
2: เบามาก
3: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
2: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่ กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
2: โ
3: อ้อย่างไรนิมฟังง่ายๆ
2: ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
3: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
1: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ
3: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
2: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
3: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนจ์กว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าค่ะก็อาจจะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะม้าตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
2: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
3: ที่ช่างอันใหญ่ที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี
2: ้สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันนี้มันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
2: ่โห414โลค่ะ
3: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
2: ไม่ใกล
3: ้ใกล้เลย
2: ห่าง300โล
3: อ๋อใช่ค่ะ
2: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
3: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะ

0: นะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงทายพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆ
1: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกว่าอาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรินจับได้ลูกไปอย่างนี้นะบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
3: คุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันนี้เริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน

0: เกิดในสว่าง
1: เสียงหมีร้องน้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอก
0: ก็มีมาบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะ

0: ต้องขอขอบคุณนะคะ
1: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
0: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
1: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
1: ยินดีค่ะ

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกพันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
4: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
4: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊ส ใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
4: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
4: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟระเบิด
4: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
4: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
4: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
4: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพนึงที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะนี่ตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9 6
2: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหร
1: ือ
2: เรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
2: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
1: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
2: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับ

0: ื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
1: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
0: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะที่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์ อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือแสงสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
1: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
2: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างหรอคะ
0: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
2: ต้อกระจก
0: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นแล้วเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
2: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะแบบ
0: คนไข้ก็จะเหมือนกันท่านก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
2: โหอันนี้ขุ่นมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยอะค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเราที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหินใช่ค่ะเป็นเรียกว่าโรคต้อหิน
2: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
0: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
2: ค่ะ
0: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
1: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
0: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะ

0: วันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด คนไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะลูกนะคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตดูนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
2: สะดวกค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดแค่นะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มีพาวเวอร์ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: ็บเหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะฉีดน้ำอะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนส์แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนส์อยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใส
1: ๆใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะผิวในถุงหุ้มเลนส์เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี
3: ่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้ดูรู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
2: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
3: อ๋อค่ะ
4: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: La la la

0: ลอยได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วินดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปก

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ข้อมูลคนเล่นแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป
1: สวัสดีนับ1
0: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับ1มาใช่ไหม
1: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรซเลยออกมาหาอะไรทำสนุกสนุกกับนับหนึ่งไงว่าแต่นับหนึ่งกำลังทำอะไรอยู
0: ่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้ะ
1: ถ้านับหนึ่งอยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับหนึ่งต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
0: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: ครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับหนึ่งชอบเล่นกันรวมถึงนับหนึ่งด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬาหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนสองคน
1: จากแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งนับหนึ่งและเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับหนึ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คน
0: เรียนในห้องนับ1มี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับ1กำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
1: นักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
0: เรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
1: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร่
0: ที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
1: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร

0: ับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
1: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
0: แผนภูมิแท่งนับหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
1: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งจะเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
1: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะเฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกันโอ้โหเกะกะจริงด้วย
2: ข้ามดีๆนะอย่าชิงหนุนด้วยระวังนะพี่ยังอ่ะ
1: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
2: โอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
2: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ้
2: ด่านยากจริ
1: งระวังนะ
2: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
2: รอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
2: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
2: ชิด
1: เ
2: ลยค่ะที่2มันอยู่ไหนเน
1: ี่
2: ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปๆๆๆถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรงั้นพี่เอย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าพี่เอย่าต้องระวังรถนะ
2: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่เอย่า
2: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้พี่เอย่าเร็วๆนะ
2: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
1: มาโอ้ยเฮย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆหนู
2: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่
1: เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอเ
2: ย้ไปด่านที่3กัน
1: โอเคไป
2: เฮ้ยมีด่านที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเค
2: ทำไมหนูโดนทำด่าอย่างนี้

0: เด็กๆก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์ข้าเจ้าจงเดินกลับไปทางเดิ
0: มดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเลยแล้วต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินชิดริมถนนค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
4: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
5: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
6: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
7: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
2: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.a

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: ประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
2: บอสมาตรวจเหรอครับเนี่ย
3: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
2: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
3: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
2: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับ1คือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อกไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บ

0: ออกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เราต้องรอนานเช่นน้องบอสเคยได้ยินคำว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุฟกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
0: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
1: พร้อมแล้วครับ
0: เดี๋ยวไปขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
1: โอ้โหนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหมคร
0: ับนะครับนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนส์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับบอสไปดูกันไหมว่าด้านในมีพลากรเป็นใครบ้างดีไหม
1: ครับ
0: ครับไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
1: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
2: ้
1: ค่ะ
2: ใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่องดิเทชันนะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
1: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
2: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมคร
2: ับ ได้เลยครับน้องบอส
0: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับสำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะแล้วบอสขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
1: โอ้จะช็อตจริงเหรอจะช็อตจริง
2: ไม่ได้ช็อตครับอันนี้แค่ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
0: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนห้องบนรถเฉยต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
1: ใจอย
0: ู่
1: ไหน
0: เต้น80ครั้งใช่ไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณ173นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จอดเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับได้ไหมได้นะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเราไปดูว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
1: ครับ
3: ผมแหมแค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วนะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
1: ครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงคร
0: ับ ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อคไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ เดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคเริ่มกันเลยครับ
4: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
1: คุณครับคุณครับ
4: ตื่นไหมครับ
1: ไม่ตื่น
4: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอ
0: คร
4: ับ
1: โทร1669ครับ
0: โอเคได้เลยครับ
4: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
1: ไม่ขยับ
4: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่นวัตจะต้องทำคือ
1: ทำ CPR
4: ใช่ครับนวัตเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนนวัตเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วนวัตใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีแล้วก็ใช้อีกมือนึงครับไปแบบนี
1: ้แบบนี
4: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
1: ครับ
4: ครับแล้วก็กดเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้ำบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
3: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
4: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
1: มากมากครับ
4: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
1: ้ครับผม
4: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
4: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
1: ก็ AED ก
4: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AEDเหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่หมอเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อกบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
1: ้
4: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วยมีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาที่ตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
5: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อก
4: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้
5: ป
4: ่
5: วย
4: โดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
1: ฉันถอย
4: คุณถอย
1: คุณถอย
4: แล้วก็ทุกคนถอย
1: ทุกคนถอย
4: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
5: ผู้ป่วยได้รับการช็อกให้เริ่ม CPR
4: ไหนน้องบอสลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอน้องบอสทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์ใหม
5: ่ CPR ต่อไป
4: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
1: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
4: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อตไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AED เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกิจจูลครับ
0: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเคต่อที่ถัดไปครับ
4: คนให้กับไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
0: เล่นกี่ครั้งครับ
1: 81ครับ
0: โอเคให้รอดชีวิตเลยนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งแต่เรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้เต็มอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับ

0: ลวดมักถูกมองว่าเป็นวัสดุที่ดูแข็งกระด้างเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเท่านั้นแต่รายการครูพบกูรูในสัปดาห์นี้จะขอนำเสนออีกด้านหนึ่งของลวดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัวทำให้ลวดกลายเป็นวัสดุที่มีความสวยงามอ่อนช้อยแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทนทานแข็งแรงผ่านกูรูผู้มีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะลวดถักมานานหลายปี
1: งานศิลปะลวดถักเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้นไม้ก็เลยจำหน่ายบอนไซคราวนี้ในต้นบอนไซเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ลวดเนี่ยในการดัดต้นมันก็จะมีเศษลวดเนี่ยเหลือจากการที่ดัดต้นผมก็เลยมองว่าไอ้เศษลวดพวกนี้เราจะเอามาทำอะไรได้บ้างคราวนี้ก็เลยลองทำเป็นต้นบอนไซดูคราวนี้มันก็เริ่มแตกแขนงออกไปละมันก็จะมีทั้งเป็นต้นไม้บอนไซเป็นรูปคนเป็นรูปที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปแขวนต้นหูเอาไปแขวนต่างหูเนี่ยการทำงานลวดเนี่ยมันใช้สำคัญเลยนะใช้ใจพอหลังจากที่สนใจและชอบแล้วถ้าเขาได้ลองปุ๊บเขาจะได้ความอดทนอันนี้สำคัญเลยนะความอดทนเนี่ยมันจะมาคู่กับสมาธิเด็กส่วนมากเนี่ยที่เรียนจบมาโดยที่ไม่คิดที่จะอยากหวังเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแม้ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่หรือมันจะยังไงแต่ในความคิดผมเนี่ยคือมันก็ต้องเริ่มจากอันเล็กก่อนแล้วมันอาจจะโตได้ในอนาคตไอ้งานตัวเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในงานฝึกฝีมือลองมาทำดูแล้วเผื่อจะเป็นอาชีพแล้วเขาก็จะได้ค้นหาตัวเองว่าเขาเนี่ยมีสไตล์อะไรไอ้งานแต่ละงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาจากตัวตนของคนคนนั้นนั่นแหละ
2: อยากได้เทคนิควิธีการที่จะสามารถนำมาสอนให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3: อยากจะได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อเอามาต่อยอดสอนเด็กนะคะเพื่อให้ได้สิ่งแปลกใหม่ขึ้นไปในอนาคตค่ะ
4: ก็ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยของโรงเรียนก็คือกิจกรรมที่ใช้เป็นการอัดอิฐตัวหนอนซึ่งจะทำให้เด็กผู้ชายเนี่ยสนใจมากกว่าเด็กผู้หญิงก็เลยอยากจะกิจกรรมที่จะทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยหันมาสนใจในการเรียนการสอนเท่าๆกับผู้ชาย
5: สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากจะไปพัฒนาหรือว่าเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆเพื่อจะนำมาต่อยอดให้นักเรียนเขามีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น
1: วันนี้เราจะมาทำการสาธิตแล้วก็ทำการเรียนเกี่ยวกับวิชาศิลปะลวดถักนะครับต้นเรื่องที่สำคัญเลยคือการถักลวดให้เกิดรูปทรงต่างๆนะครับและในงานลวดเนี่ยนะครับมันจะแบ่งได้หลายรูปแบบหมวดแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของรูปทรงต้นไม้นะครับจะเป็นรูปทรงต้นไม้ฟอร์มต่างๆในขนาดต่างๆและแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบรูปแบบของมนุษย์แล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นแบบรูปของรูปสัตว์และแบบที่4แบบสุดท้ายก็คือจะเป็นแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเป็นที่แขวนต้มหูเป็นที่แขวนสร้อยที่แขวนพวงกุญแจอุปกรณ์ที่ใช้ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะใช้ครีมกับมือ2อย่างนะครับและครีมเนี่ยก็จะแบ่งได้3อย่างคือ1จะเป็นครีมตัดครีมตัดเนี่ยจะเอาไว้สำหรับตัดลวดให้ขาดอย่างเดียวห้ามนำไปงอลวดนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นครีมม้วนครีมม้วนเนี่ยลักษณะของปลายครีมเนี่ยจะแหลม2 อย่างนี้นะครับ2 อันนี้เวลาเราต้องการใช้ครีมตัวเนี้ยคือสามารถใช้ครีมเพื่องอลวดให้เป็นรูปโค้งตามปากครีมนะครับอย่างที่3ก็คือเป็นครีมปากแหลมครีมปากแหลมเนี่ยก็จะลักษณะเดียวกันแต่ปลายเนี่ยจะแหลมและปลายจะตัดสามารถนำไปงอลวดเพื่อให้ลวดเนี่ยหักเป็นมุมลักษณะการใช้ครีมกับลวดเนี่ยก็จะต่างกัน
2: ลวดที่เราใช้ลวดชนิดไหนได้บ้างคะ
1: ลวดเนี่ยจริงๆใช้ได้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างนึงที่ไม่ควรใช้เลยคือลวดเหล็กครับผมก็คือลวดที่นำไปก่อสร้างอะไรนั่นนะครับวันนี้เราจะมาทำตัวนี้นะครับตัวนี้คือลักษณะของรูปปลาอันนี้จะเป็นการดัดลวดนะครับคือทำลวดเส้นเดียวให้เป็นรูปทรงเลยแต่ตัวนี้จะมีการนำอุปกรณ์มาผสมผสานก็คือจะมียางสีกับลูกปัดเห็นไหมครับการดัดลวดเนี่ยสองแบบใหญ่ๆคือดัดให้มีความอ่อนช้อยและดัดให้มีความแข็งกระด้างนะครับเสน่ห์ของงานลวดก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าลวดเนี่ยเป็นเหล็กแข็ง เราจะทำลวดเนี่ยให้มีความอ่อนช้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเล็กน้อยสมมุติว่าเราต้องการให้มีความแข็งกระด้างให้งานเกิดมุมเราจะใช้ครีมตัวนี้ครีมปากแหลมจับนี้นะครับแล้วหักเห็นนะครับมันจะเกิดเป็นมุมเลยมุมฉากขึ้นมาเลยฉะนั้นข้อสำคัญก็คือเวลาเราต้องการงอตรงไหนให้กะให้แม่นก่อนที่เราจะงอมิฉะนั้นพอเราลื้อปุ๊บลวดจะขาดได้งานในลักษณะมีความแข็งกระด้างเกิดมุมไปเลยก็จะเป็นลักษณะนี้งานที่เกิดให้มีความโค้งทำได้2รูปแบบคือใช้มือดัดให้โค้งหรือว่าใช้ครีมดัดให้โค้งสมมุตินะครับเราต้องการทำเป็นวงกลม1วงจากนี้ม้วนเห็นมั้ยครับมันจะงอเราจะงอให้สุดมือเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยและจับใหม่ที่เดิมแล้วงอลงมาเห็นนะครับอาจจะใช้มือซ้ายเนี่ยเข้ามาช่วยนิดหน่อยนี่ก็จะให้เป็นวงกลมการใช้มือให้อย่างนี้ให้รีดลวดแล้วก็ตีความโค้งเห็นนะครับพอต้องการโค้งกลับเห็นนะครับงานก็จะมีความโค้งสามารถทำได้ทั้งมือก็ได้ครีมก็ได้นะครับและในตัวนี้เหมือนกันครับจะใช้ทั้งครีมทั้งมือผสมผสานกันเลยโอเคไหมครับมาเรามาเริ่มกันเราจะนี่นะครับวงกลมตัวนี้แล้วมาใส่ลูกปัดไล่จากหัวปลาเพื่อไปหางนะครับเริ่มแรกเราจะใช้ครีมม้วนจับที่ปลายลวดแล้วหมุนให้เป็นวงกลมให้กะจากยางสีเลยออกมา1เซนจากการประเมินก็ได้นะครับแล้วให้งอเส้นปลายที่เหลือลงมาทับด้านวงกลมไว้อย่างนี้เ

0: ัวปลาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับจะมียางสีเส้นหน้ากับเส้นหางหลังจากที่เราทำได้ลูกปลากันมาแล้วเท่าที่ผมดูแล้วนะครับถือว่าปลาไม่ขาดตัวเพราะส่วนมากเนี่ยผู้ที่ทำเนี่ยปลาจะขาดช่วงนี้ช่วงหลังคือช่วงที่หักมุมเนี่ยจะขาดแล้วก็คือต้องเริ่มชิ้นใหม่แต่อันเนี้ยเท่าที่ผมดูคุณครูเนี่ยทำไม่หักไม่ขาดตัวสำหรับชิ้นแรกผมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเนี้ยที่เราทำก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นลูกปลาแล้วไปนำพวงกุญแจมาใส่แล้วก็จะได้เป็นพวงกุญแจลูกปลาถ้าเราต้องการทำเป็นที่ขั้นหนังสือเป็นปลาก้างเป็นลูกมดเป็นคำว่าเลิฟเป็นหัวใจอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับจะมีได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อแต่สำหรับหนีบโน้ตเล็กๆน่ารักน่ารักก็คือเนี่ยความยากมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
1: การดัดลวดมันมีหลายวิธีและการประดิษฐ์ลวดก็มีหลายวิธีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะการดัดมันมีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าทำอย่างนี้นะคะตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่าการดัดตัวนี้เป็นการพันนะคะพันลวดเห็นไหมคะการพันลวดตัวนี้เขาเรียกว่าการถักนะคะถักให้เป็นรูปทรงต่างๆแต่วันนี้ครูจะพานักเรียน

0: ดัดนะคะดัดเป็นรูปทรงต่างๆวันนี้เราจะดัดเป็นที่ขั้นหนังสือเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการดัดมีอะไรบ้างอันแรกตัวนี้เป็นครีมนะคะครีมใช้ตัดตัวนี้ครีมปากกลมตัวนี้เขาใช้ม้วนนะคะทีนี้เครื่องมืออันที่3ครีมตัวนี้เราใช้สำหรับดัดให้เป็นมุมต่าง
1: ๆคุณครูยุภาได้นำนักเรียนดัดลวดเป็นรูปปลาเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและคุ้นเคยกับการดัดลวดก่อนที่จะให้นักเรียนแต่ละคนลองออกแบบลวดดัดในสไตล์ของตนเองพร้อมทั้งคิดถึงประโยชน์ในการนำไปใช้
0: พูดให้เพื่อนฟังสิเราทำยังไงเราเป็นทำเป็นรูปอะไร
2: ดอกกุหลาบครับ
0: ได้รูปดอกกุหลาบแล้วจะให้ใครหรือจะไปทำยังไงเนาะกับดอกกุหลาบดอกนี้นี
2: ่เอาไปปักไว้ในห้องครับ
0: เอาไปปักไว้ในห้อง
2: มันไม่เฉาเหมือนกับของแท้ครับ
0: มันไม่เฉามันไม่เหี่ยวเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราออกแบบยังไงเอ่ย
3: ม้วนใส่ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วก็ไปม้วนใส่กับที่ดัดครับ
0: ทำเป็นรูป
3: ดาว
0: ดาวประโยชน์ละลูก
3: ประโยชน์เป็นที่ใส่ปากกาครับประดับปากกาก
0: ลุ่มนี้มีใครเอ่ยได้แล้วหนึ่งหรือไทยมาลูกมาทำเป็นรูปอะไร
4: รูปเสื้อกับกางเกงค่ะ
0: แล้วหนูจะไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
4: ที่ห้อยกระเป๋าค่ะ
0: ห้อยกระเป๋าเด็กมีสมาธิดีขึ้นคือเขาพอเขาได้ทำในสิ่งตรงนี้เขาชอบเขามีสมาธิในการที่ว่าพอบอกว่าดัดให้กลมๆให้สวยๆนะลูกเขาจะสมาธิเขาจะดีเขาจะนิ่งไม่เหมือนกับที่เราเรียนวิชาการเขาจะไม่นิ่งอย่างนี้
4: พอได้เรียนวิชาศิลปะลวดดัดแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ครูมาสอน
5: สนุกครับแล้วก็มีสมาธิในการทำด้วยครับ
3: ได้รู้ว่าการดัดลวดดัดโค้งดัดงอได้ครับและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้คุณครูเยาวเรศก็ได้นำเอาเทคนิคการดัดลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างดี
4: ก่อนที่นักเรียนจะดัดโค้งนักเรียนต้องรู้ว่าลวดเขาจะมีความโค้งฉะนั้นกะระยะให้ดีถ้าจะเอามุมโค้งที่ประมาณ1เซนต้องดัดก่อน1เซนเล็กน้อยถ้านักเรียนดัด1เซนเป๊ะมันจะเกินโค้งเขาจะเกินไปทำให้ไม่สวยงามครูจะดัดประมาณ1เซนนะคะแล้วก็จะดัดโค้งมานอกจากรูปสัตว์รูปสิ่งของแล้วนะคะเรายังสามารถดัดเป็นตัวอักษรได้นะคะเป็นถ้อยคำเป็นชื่อเล่นอย่างเช่นคำว่าเลิฟก็ได้นะคะใครมีไอเดียแบบไหนตามสบายเลยนะคะ

0: จากผลงานที่นักเรียนนำมานะให้คุณครูดูนะคะแต่ละงานก็เป็นงานที่สร้างสรรค์มากถ้านักเรียนปรับปรุงพัฒนาฝีมือนะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆหารูปลักษณ์ที่แปลกตาหาสิ่งประดับที่แปลกตานักเรียนก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นำลวดมาสอนปรากฏว่าเด็กมีความตื่นเต้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจที่สามารถทำลวดที่เป็นม้วนเป็นขดเป็นเส้นธรรมดาให้เป็นรูปร่างได้เขาจะมีความรู้สึกว่าสนุกสนานประทับใจแล้วก็มีจินตนาการสูง
1: ตอนแรกรู้ดัดลวดมันก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าดัดไปมันก็ง่ายค่ะ
2: ประโยชน์คือความสนุกครับการใช้สมาธิในการดักลวดด้วยครับและก็เป็นชิ้นงานเป็น

0: เราสำเร็จไปแล้วเกี่ยวกับงานดัดก็คือเราทำรูปตัวปลาไปคราวนี้เราจะมาเริ่มงานชิ้นต่อไปงานพันนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคุณครูจะเห็นว่าจะมีลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันลวดเส้นใหญ่ไม่ว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยจะกี่เส้นลวดเส้นเล็กมาพันถือว่าเป็นงานพันสมมติว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยเส้นเดียวแล้วนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันก็ถือว่าพันเหมือนกันตัวเนี้ยเราจะเป็นลักษณะของตัวหนีบรูปเห็นไหมครับจะมีการผสมผสานวัสดุอุปกรณ์เข้ามาละอันนี้จะเป็นฐานไม้อันนี้จะเป็นฐานไม้ยางนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบรูปหรือเสียบโน้ตอะไรก็ได้คราวนี้เราจะมาทำตัวนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมีการเพิ่มเข้ามาก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยนี่ท่อครับเห็นไหมครับก็คือท่อน้ำทั่วไปท่อ PVC ที่มีอยู่เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะใช้การพันละเข้ามาผสมละให้นำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพาดบนลวดแกนทั้งหมดโดยที่ให้เหลือปลายไว้บนหนังยางตรงพอดีลวดกับหนังยางเลยนะครับแล้วคราวนี้จับพันเลยจับลวดเส้นเล็กเนี่ยพันให้พันลงไปทั้งหมด10รอบสิบรอบนะครับพอครบ10รอบปุ๊บให้ตัดปลายตัดปลายลวดแล้วใช้ครีมปักแหลมเก็บปลายลวดให้เรียบร้อยนี่ครับก็คือเราจะเก็บปลายลวดเรียบร้อยเลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมครับลวดผมยังโค้งเป็นรูปวงบางคนลวดเบี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆกฎของมันคือให้หมุนมือตามลวดอย่าให้ลวดหมุนตามมือ ถ้าหมุนมือตามลวดเนี่ยลวดจะเป็นอย่างนี้เราหมุนมือตามลวดคือลวดก็จะเป็นรูปเดิมแต่ถ้าเราหมุนลวดตามมือเนี่ยมันจะเละตามมือนะครับคราวนี้การพันลวดเนี่ยควรจะชิดให้ลวดเนี่ยชิดกันอีกอย่างนึงที่ส่วนมากผู้ทำเนี่ยจะลืมก็คือเส้นแกนเนี่ยจริงๆเวลาเขาขึ้น4เส้นเวลาเราพันลวดเนี่ย4เส้นเนี่ยต้องตรงแบบเดิมแต่พอการพันเนี่ยบางทีเราไปจดจ่อกับการพันเพื่อให้แน่นลืมเส้นแกนทำให้เส้นแกนเนี่ยบิดตามแรงที่เราดึงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยคราวนี้นะครับหลังจากที่เราเสร็จตัวนี้แล้วเท่าที่ผมดูนะครับงานออกมาสวยมากครับ
1: คุณครูคณิตศรีได้นำเอาเทคนิคการพันลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมนุมงานประดิษฐ์โดยสอนให้ทราบถึงวิธีการพันลวดให้เกิดความสวยงามและคงทนในระยะยาวรวมถึงตัวอย่างงานพันลวดและการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง
2: ๆเวลาพันเทคนิคง่ายๆก็คือพันให้ชิดพอมันไม่แนบชิดมันจะทำให้การยึดเกาะกันนั้นมันไม่อยู่มันไม่นิ่งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็อย่าให้บวมตัวอย่างที่จะนำมาให้ดูก็จะมีหลายไอเดียอันนี้เราสามารถทำเป็นที่แขวนตุ้มหูได้อันนี้เป็นได้ทั้งสองแบบคืออันนี้คืออะไรคะที่หนีบบัตรหนีบรูปหนีบอะไรก็ได้ข้อความอะไรที่จะฝากไว้ติดไว้เสร็จแล้วก็เป็นที่แขวนตุ้มหูกำลัง

0: ยค่อยข้อมืออย่างนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็คืออะไรคะ
1: จ
0: ักรยานอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือพันลักษณะพันพันก็คือให้มันชิดเรียงกันสวยๆทีนี้ก็เป็นงานออกแบบเป็นไอเดียที่ครูเอามาให้เธอดูวิธีจับนะคะนักเรียนจับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงกลมเสร็จแล้วจับเอามือกดตรงนี้จับพันประมาณ8รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดพับปลายตัดปลายมันลงอันนี้คือมันเรียงมันชิดมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ยากแต่ถ้ามันบวมมันบวมมันก็จะเลื่อนได้มันก็จะไม่แน่นทีนี้จะให้ลองพันดูนะคะ

0: ขาจะมีสมาธิแล้วก็ประโยชน์อีกหนึ่งก็คือผลประโยชน์มีการซื้อขายมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะกระตือรือร้นเพราะว่าส่วนมากเด็กของเราก็จะอยู่ในชนบทก็จะความพร้อมทางฐานะครอบครัวก็จะไม่ค่อยมี
1: นี่คือส่วนหัวของมันครับและนี่คือเปรครับนี่คือลายที่ติดอยู่บนเปรครับอย่างที่ครูบอกครับถ้าไม่มีงานทำก็สามารถใช้ฝีมือในการดัดลวดไปทำขายที่ตลาดนัดก็ได้ครับ
2: ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ครับที่ได้ทำงานออกเปร
3: คราวนี้เราจะมาทำงานหมวดสุดท้ายแล้วครับคราวนี้จะเป็นการถักการถักเนี่ยคือนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาถักลวดเส้นใหญ่ทีละเส้นแต่การถักเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้อีกหลายรูปแบบอย่างอันเนี้ยจะเป็นการถัก1รอบแบบชิดนะครับแล้วมันก็จะมี2รอบแบบชิด3รอบแบบชิด1รอบแบบห่าง2รอบแบบห่าง3รอบแบบห่างสมมติดูที่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับคือลำต้นเนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวเป็นเส้นเดียวคือการถักที่แบบแกนชิดกันนะครับแล้วก็จะมีการถักไขว้การถักไขว้อันนี้คือการถักแบบธรรมดาคือถักด้านนอกแล้วก็ไปหมุนแกนด้านในไปหมุนด้านในแต่ถ้าถักไขว้คือมันจะมีสมมุติเราถักด้านนอกใช่ไหมครับพอไปเส้นในเนี่ยเวลาเราเริ่มหมุนเราจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนบนใช่ไหมครับแต่พอมาอีกเส้นหนึ่งเราจะกลับมาหมุนล่างเข้าใจเข้ามาพอมาด้านนี้หมุนบน
4: สลับ
3: พอมาด้านนี้หมุนล่างงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียบแบบนี
4: ้
3: แต่มันก็จะเป็นลายสานอีกแบบนึงใช่ครับมันจะขัดกันไขว้กันอันนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคราวนี้นะเราจะมาทำตัวนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากการทำแกนตัวนี้ก่อนนะครับแกนตัวนี้ก็คือจากรอยนี้จุดถึงรอยนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่2นิ้วก็คือจุดนี้นี่เห็นไหมครับคือจุดนี้กับจุดนี้พอเลยไปตรงที่มีมันหนังยางจะมีรอยแต้มอีกหนึ่งรอยนะครับคราวนี้จากรอยมาร์กช่วงที่เป็นก้านนี้นะครับขึ้นมาจนถึงรอยมาร์กด้านบนด้านนี้ก็คือตัวที่เราจะถักถ้วยพอมองออกไหมครับแล้วไอ้ส่วนที่เหลือ3นิ้วเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวม้วนแต่จริงตัวม้วนเนี่ยตัวเนี้ยน้อยลวดประมาณ1นิ้ว

คุณครูอาจจะแบบเจอแบบนี้แล้วโอ้โหดัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้โค้งไม่ได้เดือนนึงก็แล้วปีนึงก็แล้วไม่ได้คุณครูก็เปลี่ยนสไตล์ไปเลยเปลี่ยนสไตล์ไปเลยงานถ้วยของคุณครูเป็นแบบนี้แล้ว

นี่พอมองภาพออกไหมครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งและอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นถ้วยที่เป็นเนี่ยพอปลายคุณครูบอกม้วนไม่สวยเราจะทำยังไงดีเนาะเราม้วนไม่สวยเลยครูก็ไม่ต้อง

0: อันนี้ครับครูก็จะได้ถ้วยลักษณะอย่างนี้ทางนี้แล้วก็เป็นมุมนี้แล้วก็ถักได้เหมือนกันนะฐานม้วนก็ไม่ได้ก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ซะเลยจบ
1: ครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับลวดดัดอาจจะเคยเห็นเป็นชิ้นงานที่เป็นลวดดัดทำมาจากลวดต่างๆขึ้นรูปโดยการถักขึ้นมาเป็นชิ้นงานเราก็สามารถทำเป็นชิ้นงานได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นเหมือนถ้วยนะครับเป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนแก้วถักแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้วันนี้ครูจะพาเรามาทำที่เป็นชิ้นงานประเภทแก้วนี่นะครับโดยการถักทีนี้เราก็มาดูถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำกันนะครับอย่างแรกก็คือลวดแกนที่เราใช้ตอนนี้ที่ครูแจกให้เรามีกี่เส้นครับ2เส้นต่อไปลวดที่ใช้ถักนะครับจะเป็นวงแบบนี้จะมีขนาดเล็กลงมาจากลวดแกนนะครับวิธีการถักจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือการถักแบบชิดนะครับการถักแบบชิดก็คือชิดรอบ1รอบเข้าไปนะครับถักชิดรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นเรียงแบบที่2ทีนี้นะครับเป็นการถักแบบห่างนะครับอันนี้คือลักษณะการถักแบบห่างโดยการพันเพิ่มจำนวนรอบขึ้นมาจากแบบชิดอาจจะพัน1รอบถักแบบห่างเราอาจจะพัน2รอบขึ้นไป3รอบ4รอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถักกี่รอบนะครับอันนี้คือการวิธีการถักต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นรูปชิ้นงานนะครับโดยนำลวด2เส้นนี้มากากบาทไขว้กันทีนี้เราก็เตรียมลวดที่จะใช้ถักนะครับเอาปลายข้างหนึ่งมาพันเข้ากับลวด1เส้นก่อนพันทับเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับพันเข้าไป1เส้นก่อนมองเห็นไหมครับพันเข้าไปก่อนนะครับได้1รอบแล้วก็ไปด้านที่เหลืออีกนะครับไปด้านที่เหลือพันต่อไปเลยครับ

0: หลังจากที่เราทำชิ้นงานได้แล้วนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ไปออกแบบหรือจะไปสร้างสรรชิ้นงานไปในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับ
1: ในส่วนของการฝึกของนักเรียนในการทำลวดถักมันก็จะมีข้อดีก็คือหนึ่งได้ทำให้เด็กมีสมาธิแล้วก็รู้จักอดทนในการทำงาน
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนถักลวดค่ะพอเราทำผลงานเสร็จแล้วเราก็ภูมิใจในผลงานที่เราทำค่ะจากที่เป็นลวดธรรมดาเราก็สามารถดัดแปลงให้เป็นลวดลายสามารถทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ
3: มันได้ลวดลายครับได้ฝึกลวดลายขึ้นมาใหม่ด้วยครับ

0: นอกเหนือจากรสชาติของอาหารที่จะต้องถูกปากแล้วอาหารที่ถูกเสิร์ฟด้วยรูปแบบที่สวยงามแปลกตาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกบริโภคของคนเราวันนี้รายการครูพบกูรูจึงขอนำเสนอรูปแบบและวิธีการจัดจานอาหารในสไตล์ที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมไอเดียให้กับคุณครูทุกท่าน
1: ก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับอยู่สังกัดโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานลูกที่มีหน้าที่จัดอบรมนะครับให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการประกอบอาหารนะครับมีกิจกรรมหนึ่งที่ยังแข่งอยู่เรื่อยๆก็คือฟู้ดสไตล์ Challenge นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็เด็กก็ไปคว้ารางวัลที่1มาก็ไม่ถึงกับ3ปีซ้อนแต่ว่า3ปีที่ผมดูแลก็ได้รางวัลนอกนั้นก็เป็นมือปืนล่ารางวัลเหมือนกันนะครับก็จะเวทีสัมผัสสำคัญที่เรารู้สึกว่าเราแข่งกับผู้แข่งที่พอฟัดพอเพียงกันอย่างเงี้ยครับก็จะลงไปครับสำหรับความคิดที่ว่าการจัดตกแต่งอาหารนั้นมันมีเสน่ห์อย่างไรเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมือนกับการที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเนี่ยสวยงามขึ้นมานะครับมันเหมือนเราวาดศิลปะครับพอมันเสร็จออกมาแล้วมันสวยงามสมดังใจเรามันเกิดความอิ่มเอิมใจ
2: อยากได้เทคนิคการจัดอาหารที่ง่ายๆแล้วก็สวยงามนะ
3: อยากให้อาหารไทยที่ครูสอนเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านอยากให้มันเข้าสู่อาเซียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็เข้าสู่อาเซียนหมดครูอยากให้อาหารพื้นบ้านของครูแบบไทยๆเนี่ยนะคะเข้าไปสู่อาเซียนบ้าง
4: อยากได้เทคนิคในการจัดอาหารแบบสไตล์ต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้นำมาสอนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขาจะได้เกิดทักษะตัวนี้ขึ้นมาก
1: ระบวนการการออกแบบเราเอาในคิดศิลปะมาใช้ยังไงบ้างครับศิลปะบอกว่าเริ่มเราจะจัดอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะครับเราต้องดูองค์ประกอบก่อนองค์ประกอบหลักๆสองเรื่องหลักๆของสำคัญก็คือรูปร่างนะครับมิติแสงเงา2 สีสันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับออกแบบนิดนึงอาจารย์อาจจะให้เด็กๆ เนี่ยนะครับวาดรูปอาหาร1จานของคุณคิดว่าอาหารของคุณเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีสีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ
5: ค่ะ
1: อันนี้คือเด็กได้เรียนวิชาอะไรครับ
5: ศิลปะ
1: ไปด้วย
5: ร่วมด้วย
1: ใช่นะครับศิลปะร่วมด้วยนี้เรามาดูกันนี้วันนี้เรามีพระเอกนะครับคือภาชนะจานนะครับอันนี้เป็นขั้นที่1คือขั้นพื้นฐานนะครับการเรียนรู้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเราก๊อปปี้เขาก่อนผมทำอาจารย์ลองพยายามลอกเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างคือผมจะใช้จานนี้อาจารย์1ท่านจะได้จะใช้จานนี้อีก2ท่านจะใช้จานวงกลมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอ๋อจัดเหมือนกันนะแต่จานไม่เหมือนกัน
5: มันมีลักษณะไม่เหมือนกัน
1: มันมีข้อแตกต่างยังไงโอเคไม่โอเคนะครับขั้นตอนนะครับผมจะเริ่มจากการใส่กุ้งก่อนนะครับไม่อัดพิมพ์ก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับการเรียนสำหรับเด็กๆนะครับผมก็จะเลือกกุ้งขึ้นมาด้านบนก่อนเพราะว่าเวลาเราคว่ำลงไปปุ๊บกุ้ง
5: จะอยู่ด้านบน
1: ใช่ครับผมใช่ครับใช่นะครับนะครับนี่ก็กดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับก็จะใส่จานผมเห็นหลายๆคนคว่ำลงไปเลยก็จะประสบปัญหาพอสมควร
5: มันจะเลอะ
1: ใช่ครับวิธีการคือเราเอาจานเนี่ยคว่ำใช่ครับ
5: ถูกต้อง
1: ก็จะง่ายครับผมนะครับผมขอกุ้งอีกสัก2ตัวนะครับตัวนี้อุปกรณ์ตรงนี้เราเรียกว่าฟอร์เซปส์นะครับเราก็จะช่วยหยิบจับของเล็กๆนะครับทำให้มันง่ายขึ้นใช่ครับนี่ในนี้เนี่ยผมมีกุ้งหลายแบบให้จานเลือกนะครับกุ้งทั้งมีหางไม่มีหางนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกเพียงแต่ว่าเราชอบอันไหนนะครับก็ใส่นี่แบบที่เราเจอกันบ่อยๆมันคือที่เห็ดปอกเปลือกปอกเอาแต่เปลือกทำเป็นกุหลาบ
5: ใช่ค่ะ
1: ข้อเสียคือเนื้อข้างในทำอะไรครับ
5: ใช่ไม่ได้
1: เห็นไหมจริงนี่แหละครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราหั่นแล้วให้เขาผู้บริโภครับประทานได้เลย
5: ใช้ทั้งหมดเนื้อได้เนื้อทั้งหมด
1: ใช่ครับผมนะครับเราใช้องค์ประกอบเรื่องของสีเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็หั่นแว่นธรรมดาใช่ครับ
5: เว้น
1: ๆใช่ครับ
5: โอ้ไม่ต้องมีเทคนิคไงจิ้มไปก่อนเป็นทาง
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาพอผิวเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหั่นง่าย

นะครับแล้วสังเกตว่าความสวยงามก็คือจานจะดูสะอาดไม่มีรอยคราบนะครับแค่นั้นเองนี่ก็เบื้องต้นก็คือองค์ศิลปะที่เรานำมาใช้ในหัวข้อนี้ก็คือการสร้างข้าวเนี่ยให้มีมิติขึ้นมาไปแล้วก็เอาสีจากข้าวเพลนเดิมๆสีขาวนะครับเราก็จะเอาสีของผักต่างๆเนี่ยมาช่วยแสงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะฝากไปเรื่องของสีก็คือสีของภาชนะโดยปกติเนี่ยอย่างของรัชพัฒน์สุนุสิตเองเนี่ยเราจะเลือกจานสีขาวเป็นเบสปกติเพราะว่าสีขาวเป็นสีกลางเข้าได้กับทุกๆสีนะครับแต่ว่าใช้สีอื่นได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องฝึกความคิดว่าสีนี้ถึงจะเข้ากับสีโอเคครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการแต่งอาหารนะครับสำหรับเด็กๆนะครับมัธยมนะครับก็จะสามารถนำตัวนี้ไปใช้ครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมครับ ครับผมก็ดูภาพรวมแล้วนะครับก็ดีเกือบหมดทุกจานนะครับสองจานนี้ก่อนนะครับสองจานนี้ก่อนสังเกตเลยเวลาผมตรวจอาหารนะครับผมจะดูหมุนดูเห็นไหมครับรอยต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวลวงตัวนี้สองจานนี้เป็นตัวลวง คือเราทำวันนี้เพื่อจะได้รู้นะครับข้าวเรากดเป็นพิมพ์กลมใช่ไหมครับหลุมนี้กลมจานนี้กลมเพราะฉะนั้นยิ่งจานนี้มันจะดูทุกอย่างเป็นกลมกลมกลมกลมไปหมดเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเอากลมแล้วเราเอาเหลี่ยมมาตัดมันก็จะมีกลมด้วยเหลี่ยมด้วยมีรูปทรงมิติทางในทางคณิตเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ส่วนจานนี้นะครับ อยากให้รู้สึกว่าอาหารเนี่ยเหมือนผู้หญิง1คนนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นลิปสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เนี่ยประมาณมากสุด 60-70% ของตัวอาหารเพราะไอ้ตัวนี้มีสถานะเป็นของแหนมกินแหนมกับข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: เครื่องเคียง
0: แหนมครับใช้คำว่าแหนมเพราะว่าใช่ครับเครื่องเคียงคืออีกอันนึงที่มันอีกใหญ่ๆอีกอันนึงที่กินด้วยกันแล้วอร่อยแต่ถ้าแหนมเนี่ยเหมือนกับว่าลดหลักแล้วมีตัวนี้ช่วยเพิ่ม
2: รสชาติ
0: หรือเบารสชาติใช่ครับนะครับ
3: คุณครูเพ็ญประภาได้เริ่มการสอนจัดจานอาหารโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำผัดกะเพราไข่ดาวขึ้นมาก่อนแล้วจึงสอนจัดจานอาหารด้วยทักษะพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบศิลป
4: ์ตอนนี้นะคะเรามีรายการอาหารนะคะข้าวกะเพราหมูไข่ดาวนะแล้วก็ข้าวสวยกะเพรากรอบเราจะจัดยังไงให้อาหารนั้นมีลักษณะสวยงามราคาสูงขึ้นนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักเลือกภาชนะนะคะว่าเราจะเลือกภาชนะยังไงถึงจะเหมาะสมในการจัดอาหารจานเดียวเราจะต้องรู้จักเอาองค์ประกอบศิลปะนะคะองค์ประกอบของศิลปะมาช่วยในการจัดรูปทรงสีสันนะคะสีสันในการจัดทำยังไงเดี๋ยวครูจะจัดเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนครูจะเอาแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอัดข้าวนะเอาจานนี้มาทำประกบลงไปก่อนครับเพื่อไม่ให้ข้าวมันหุ่นตอนนี้คุณครูได้ข้าวแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะเอากะเพราที่เราเตรียมไว้นะคะมาจัดตกแต่ง

0: อนนี้ครูก็จัดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะให้นักเรียนนะคะให้ปรึกษากันในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้แจกกระดาษให้นักเรียนไปออกแบบก่อนนะคะมาเอากระดาษไปออกแบบค่ะแล้วก็มาเลือกเอาจานนะว่าจะใช้จานอะไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนออกแบบก่อนนะคะ
1: เอากระเพราแล้วค่ะถุงข้างๆ

0: ไข่ก็วางไว้ตรง
1: ก็ต้องแกะเป็นรูปใบไม้อะไรพวกนี้ก็ได้พร้อมนะเราจะเอาไปไหน
2: เป็นใบไม้จะมีไข่ดาววางไว้ข้างบนอยู่

0: นักเรียนว่าการจัดอาหารวันนี้นะคะกะเพราไข่ดาวของเราวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มราคาสูงขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าเราจัดอาหารได้สวยงามเหมาะสมจะทำให้อาหารเรานี่มีราคานะคะก็ให้เขานี่เอาวิชาศิลปะเข้ามาบูรณาการในการจัดกะเพราไข่ดาวนั้นให้น่ารับประทานแล้วก็ดูมีราคาขึ้นนะ
2: ซีซันมันแตกต่างกันนะคะอันแบบเดิมๆมันก็ไม่น่ารับประทานเพราะว่ามันไม่มีสีสันสวยงามแต่ถ้ามาจัดแบบนี้ก็น่ารับประทานแบบมันมีดอกไม้มีอะไรประดับ
3: กะเพราที่เราไปกินตามร้านต่างๆเขาไม่มีการจัดจานทำให้มูลค่ามันน้อยส่วนที่ทำวันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กะเพราจานที่จะเป็น30บาทก็จะเป็นราคาที่แพงขึ้นไป
4: เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดอาหารในเรื่องของโมเดิร์นสไตล์นะครับยังมีหลายๆคนสับสนอยู่นะครับระหว่างฟิวชั่นกับโมเดิร์นโมเดิร์นคือในโมเดิร์นก็คือยังรักษาความเป็นไทยอยู่อย่างเช่นไทยโมเดิร์นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังรักษาความเป็นไทยอยู่เพียงแต่ว่าหน้าตาเขาดูเป็นสากลหรือดูเป็นอาหารตะวันตกนะครับโอเคนะครับทีนี้ทำไมต้องแช่น้ำไว้แบบนี้ด้วยนะครับการแช่น้ำก็คือการทำให้ผักเนี่ยยังคงสดอยู่ครับแต่ว่าเราแช่เฉพาะผักที่ตกแต่งนิดหน่อยทีนี้ผมออกแบบมานะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้จานนะครับสีไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้สีเขียวละกันนะครับละกันนะครับผมอยากจะจัดอาหารนะครับเป็นทรงยาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยของทุกอย่างผมจะออกแบบของผมเนี่ยผมจะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาผักพวกนี้แตะอยู่ด้านบนนะครับนะครับวันนี้เรามีเนื้อนะครับเนื้อผมจะไปหมักกับซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสมาแล้วนะครับแล้วก็นำไปย่างให้สุกนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าจากเวิร์กช็อปที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเขียงสีเขียวในการหั่นผักนี่เรามีอีกสีนึงแล้วนะครับสีแดงนะครับสำหรับการทำอาหารแบบมาตรฐานสากลนะครับเราจะมีเขียงหลายๆสีเนี่ยสำหรับการหั่นพืชดิบหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราหั่นเนื้อสัตว์เราจะใช้สีแดงถ้าหั่นผักสีเขียวถ้าเป็นของทะเลจะใช้สีน้ำเงินสัตว์ปีกจะใช้สีเหลืองหั่นเสานะครับการหั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกแบบไว้ก่อนนะครับว่าเราจะหั่นรูปทรงไหนนะครับอย่างไรนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ็ดมหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วทีเนี้ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขาคณิต

0: สถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อนหรอ
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองแล้วนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิดูที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
1: โอ้นี่มันก็เจ็ดมหัศจรรย์
3: เจ็ดมหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะเจ็ดมหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือ

0: นสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจ
1: อพร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
3: อุ๊ยเจอดใหม่มาแบตเตอรี่กันไหนเปิดดูสิ
4: อะไรอ่ะ
3: นี่ถูกใจบวกเอย่า
4: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
5: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
4: ยากเล่นจัง
3: ผจญภัยอ่ะ
4: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
3: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเทย่าไปกัน
4: ใช่2 2
3: ใจระวังโอ้โหเกะกะจริงด้วย
4: ข้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วย
5: ระวังนะพี่ยัง
3: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
4: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
6: คิดแล้วเนี่ย
3: โอ้
4: ยอนุญาตจริ
3: งระวังนะ
4: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
3: พี่ค่ะพี่ค่ะ
4: รอหน่อยค่ะ
3: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
4: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะ
3: ขึ้นกัน
4: ไปคิด
3: เย้เข้าแล้วไปด่านที่2กันเพย่า
4: แต่ด่านที่2อยู่ไหนเน
3: ี่
4: ย
3: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย่าต้องระวังรถนะ
4: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
3: ได้สิเพย่า
4: ไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
3: โอเคก็ได้เดินย่าเร็วๆนะหนู
4: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
3: ่โอ้ยย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
4: เดี๋ยวนี้เดินเฉยๆหนูไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยเราทำสำเร็จแล้วหรอ
3: เย
4: ้ไปด่านที่สามกัน
3: โอเค
4: ไปเฮ้ยมีด่านที่สามเดี๋ยวน้องต้องเดินดังพี่นะ
3: โอเคทำไมหนูโดนน้ำด่าเลยหนูดัง
4: เฮ้ยด่าไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี
3: ่เฮ้ยแม่ย่าเชียงชัยครบ3 ด่านแล้วเย้เลยเ
7: ย้เย้ดีใจด้วยนะในที่สุดเด็กๆก็ชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะที่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
3: ้
7: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
3: ทางเดินผจญภัยลากขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับ
7: จริงๆพี่หนิงมีรางวัลของกินให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
3: โอเคค
7: ่
3: ะ
7: มาแล้วของขวัญของเด็ก
3: ๆอะไรคะ
7: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
3: ค
7: ่
3: ะ
7: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3 ด่านใช่ไหมสนุกไหม
3: สนุกมากค่ะ
7: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะ

0: บนทางเท้าค่ะ
1: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
0: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
1: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหลทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
0: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
1: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไง
0: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
1: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
0: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
1: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
1: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
0: อยากได้ค่ะ
1: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อชื่อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ELT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในจำนวนทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะของซีรีส์แรก Welcome you all to the video conferencingEnglish Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the series on establishing a culture of achievement, multiliteracies in the ELT classroom. And our guest speaker today is Ajahn Cheran Sanchez from Thammasat University, and my co-moderator is Associate Professor Ajahn Chaleo C. Pibun Chun. Please welcome Ajahn Cheran Sanchez.
1: Sadika. Good morning. Thank you, DLF. Thank you, TOT, for having me back.And also U.S. Embassy RELO. I see a lot of new faces here in Bangkok and some familiar ones. And in Hua Hin, good morning. And Naratiwat, good morning to you too. So I hope that what you learned with Dr. Marty will come back to you today, right, as we continue on with our multiliteracies series. So as usual,What we have is a review of our past sessions. And today, what we're going to look at, as you can see on the screen, is for the first part, is the review of what Marty has been discussing with you and what you have been sharing with Marty. Part two are some new concepts and some brief practice. Part three is when we evaluate what you brought.From your students. And the last part is just wrapping up and seeing what we can do with our classrooms. Let's get on with the show. So, part one, let's review. With the person sitting next to you or behind you, with your partner, I would like you to think about the past three sessions with Marty.What are some things that you've learned that you have not learned before? Some new insights about multiliteracies in English language teaching, both as a teacher in your classrooms and as a participant here during the series. So I'll give you about 2 minutes to think and talk with each other.
0: ค่ะอาจารย์เชก็อยากให้ท่านอาจารย์นะคะลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะที่นั่งด้วยกันนะคะว่าลองคิดย้อนไปเมื่อ3เซสชั่นที่ผ่านมาที่อาจารย์มาร์จี้นะคะเป็นวิทยากรว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะจากในหัวข้อ Multiliteracies บ้างนะคะค่ะสัก2นาทีค่ะอาจารย์

0: right, I hope we're writing some down. All right. So, let's start here in Bangkok. If we can have a volunteer to share some ideas, what you learned with Dr. Marty.
1: เชิญค่ะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพท่านใดคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างจาก3เซสชั่นที่ผ่านมา

0: students to use it wisely and not just accept everything. And that ties into what you said, Ajahn, about critical reading. Because critical reading is involved with everything, not just with text that is written, but text on the computer, text that we listen to, text like a poster or a picture, any kind of text. We have to critically read and see whether the message is true or the message is right for us. So I think a lot of that is very, yes, important in the classroom.
1: ท่านอาจารย์แต่ละท่านนะคะที่ทางกรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนี่ก็ได้สรุปนะคะประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีนี้สามารถย่อโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยนะคะควรจะยอมรับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนำเข้ามานะคะนอกห้องเรียนนำเข้ามาในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้นี่ไม่ใช่เฉพาะในบทเรียนในหนังสือเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือว่าคุณครูนอกจากนั้นแล้วคุณครูควรจะยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ใช่ครูผู้สอนเสมอไปนะคะครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ครูก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครูก็ต้องสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการที่จะสื่อสารนะคะหรือว่ารับสารนะคะจากโลกภายนอกได้อย่างมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเรานะคะมีผลต่อการเรียนการสอนเนี่ยมีผลนะคะได้รับผลจากสถานการณ์รอบตัวนะคะรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นอีกประการนึงก็คือว่าภาษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความทันสมัยในเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครูก็ต้องชี้แนะนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะทางท่านอาจารย์อัศวรีเนี่ยที่นราธิวาสก็บอกว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้แค่ว่าเป็นทักษะการใช้แต่ต้องมี wisdom นะคะต้องรู้จักการใช้อย่างฉลาดนะคะว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้สิ่งไหนเหมาะสมสิ่งไหนไม่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาใช้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง critical thinking critical reading นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรวมเรียกได้ว่าเป็น critical learning การเรียนรู้อย่างรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ไม่ว่า text นั้นจะมาจากการฟังการพูดการเขียนการอ่านจากในหนังสือหรืออ่านจากสื่อเว็บไซต์ต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์เฉลียวศรีก็จะมีประเด็นที่จะสรุปให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์เฉลียวศรีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ อย่างที่อาจารย์นราพรได้มาบอกว่าพวกเราสรุปกันลักษณะนี้ก็ยังคิดว่าครอบคลุมพอสมควรแต่อยากจะให้นึกถึงที่อาจารย์มาร์ตี้ท่านให้คำจำกัดความเรื่องของ multi literacy ค่อนข้างจะกระชับคือเราต้องคิดว่าในฐานะครูจะทำยังไงให้เด็ก understand the world read the world ซึ่งเราได้คุยกันว่าหลักสูตรแกนกลางของเราค่อนข้างจะ ambitious ก็จริงๆคือครอบคลุมไปทั้งหมดเราอาจจะพูดถึงประเด็นเทคโนโลยีค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนขณะนี้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามองลึกๆว่าเราจับตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญแต่เอาปัจจัยหรือองค์ประกอบอีก 3-4 อย่างของ5สมรรถนะนะคะคือ5 competencies คือเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของlife skill คือทักษะชีวิตเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของ critical thinking แล้วก็จะพบว่าจากจุดที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเราจะต้องสามารถในฐานะครูเราก็จะเลือกเอา text ที่น่าจะช่วยให้เด็กของเราได้เกิดปัญญาใน 3-4 ด้านหรือ5ด้านที่เราพูดถึงนะคะก็อยากฝากว่าเราอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีสำคัญก็จริงแต่ในรายละเอียดที่เราใช้เนี่ยค่ะเราก็ควรจะเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวที่เวลาระวังแผนนะคะเรามองดูว่าเทคนี้มันน่าจะโฟกัสที่อะไรเราก็จะเน้นจุดนี้เพื่อให้เด็กไม่หลงลืมคิดว่ามีแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะ ก็ตอนนี้ฝากไว้แค่ดีก่อนนะคะ
0: Thank you. Thank you both, Ajahn. Now for the next slide. It's a little bit more into multi-literacies, but a few concepts that I'm sure Dr. Marty and you have already seen, and some might be new. So for the next minute or so, I'd like you to just pick one of these terms and talk with your partner and be able to discuss this term. And then you can share what you've discussed about this term. If it's not here, maybe you want to add another term, because these are very related to multi-literacies in teaching and learning. So I'll give you about a minute and a half to pick a term and discuss it, and then share it with everybody.
1: ค่ะจากสไลด์นี้นะคะก็เป็นสรุปประเด็นนะคะที่อาจารย์มาจี้ได้เคยนำเสนอไว้นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าให้เราลองคุยกับคุยกันเองนะคะดิสคัสโดยดึงมาบางประเด็นนะคะแล้วก็ลองคุยกันดูนะคะค่ะเช่นค่ะ
0: and also if you're not sure what it may mean you can discuss that tooYou don't have to know what's there. You can just be really curious about it and start asking questions about the term. Because maybe you saw it, it looks familiar, or maybe it looks interesting to you. You could talk about that too.
1: ค่ะ หรือว่า อาจารย์เชบอก หรือว่า ถ้า ประเด็นไหนที่ อาจารย์ term ไหน ในนี้ นะคะ บน สไลด์ นี้ ที่ อาจารย์ คิดว่า ไม่ แน่ใจ นะคะ ว่า หมายความว่า อย่างไร ก็ อาจจะ ลอง เอามา คุย กัน ก็ ได้ ว่า คิด ว่า มี ความ หมาย ว่า อะไร ค่ะ
0: It's much better on the slide than on the paper.

0: to deal with it when there is a misunderstanding is very important in literacy-based instruction, as well as living our life generally.
1: ค่ะประเด็นที่ท่านจันวารีจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้ยกขึ้นมาก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับ Multi Literacy เหมือนกันนะคะคือเรื่องในประเด็นด้าน culture นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะ culture เราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในที่นี้ lens เนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าหมายถึง the way we see things นะคะคือเรามองอย่างไรนะคะวิธีการที่เรามองแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปนะคะจากที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปิดใจรับนะคะค่ะ
0: Thank you. And last but not least, Bangkok, here. What term which is intriguing or that you would like to discuss that you know a little bit about?
2: Niwan.
0: Ajahn.
2: Piramon.
3: I quite interesting about inquiry focus because my school let my student to answer some question about ASEAN, but just let student to find some the website. So student got just only question, so they have to find anywhere else from the internet, something like that. So I think this very important for student nowadays.
0: Definitely, definitely. Inquiry focus, inquire, research, find out. Students find out on your own, right? Because it gives them the autonomy. And the independence to search for things and using their own skills and knowledge. Thank you. Very important.
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์นิรมนนะคะได้กล่าวถึงก็คือ inquiry focus นะคะอาจารย์ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับทักษะการเรียนรู้เพื่อที่เขานำไปใช้ได้ตลอดเวลานะคะแม้ว่าเขาจะเรียนจบไปแล้วก็ตามค่ะ
0: Thank you. So this is a question overall I'm going to put up here, but of course you can. I hope you try to keep.All the time when we're teaching. This idea of a critical lens. Why do our students need to have a critical lens? Okay, so this is, I put down 2 minutes, but really it's just something to think about all the time. So I hope that we'll think about throughout this session, every session that we'll have. Why do students need a critical lens? So we're going to have a brief exercise.And we're going to watch 2 videos with this exercise. They're both very short. So while Kunsiridat is setting up the videos, I would like you to look at handout 1 and familiarize yourself. Get to know handout 1 briefly. And as you can see there, it's just a note-taking sheet. Note-taking and activating critical thinking.So we can show maybe briefly handout 1 and then we'll play the videos. We'll show handout 1 first so people in the TV audience can see exactly what this handout looks like and they can copy it in their own paper. Okay. All right, there it is.So as you can see on the screen, it's just a very simple sheet with 2 charts, note-taking, right? What's going on in the video? So this is something you could do with your students, right? What's happening right now? And then what is the deeper message? So this is something you might have to explain to the students. What is the advertisement really trying to tell you? Or what is the video?Really trying to tell you, right? So from surface, what's happening to what's really happening? What are they really telling you? And then the third one is, why is this important to know? So these are some steps from literacy-based instruction. I just skipped the warm-up part, right? The warm-up, we could have talked about students about advertisements, right? But this part, we have the overt instruction,

0: And then we have the critical framing, the deeper message. And then why is this important? That's the application, right? Trying to explain that everything's connected. So that's two videos that are very short. And again, this will be a very brief exercise. And then the bottom part, if we scroll down, or actually show up, the bottom part is the critical thinking portion, just more activation of the critical lens. There it is again, the word, the critical lens. Just explain what you would do to make people more aware of the issue. So it's us asking students what they would do, okay, if we want people to be more aware of this issue. And you will find out about the issue when you watch the video.
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มี handout นะคะ note taking นะคะมีวิดีโออยู่2คลิปด้วยกันนะคะคำถามก็คือให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะแต่ละคลิปแล้วก็ตอบว่า what is happening นะคะที่เห็นภาพที่เห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคิดละต้องวิเคราะห์ว่า what is the deeper message นะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการสื่ออะไรในวิดีโอนั้นจากภาพที่เห็นนะคะต้องคิดลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็คำถามที่3คือ why is it important to know นะคะ in today's world นะคะคือก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็น apply นะคะว่าในโลกปัจจุบันทำไมถึงจะต้องมีความสำคัญนะคะที่วิดีโอนี้สื่อมานะคะแล้วก็หลังจากนั้น2คลิปแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะในท้ายหน้านะคะก็บอกว่าให้อธิบายว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาให้คนทั้งหลายเนี่ย aware นะคะกับประเด็นที่นำเสนอนะคะค่ะ
0: Thank you
1: ก็เดี๋ยวชมวิดีโอเลยนะคะ
0: two clips
1: โอเคค่ะก็ทั้งสายทั้ง2คลิปนะคะเริ่มคลิปแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็ต่อคลิปที่2เลยค่ะขอเสียง

0: Did everyone see the writing? What, clear? Okay. So I'll give you a few minutes, like 2 minutes, to talk, work with each other on the sheet.
1: อาจารย์ก็ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ลองคุยกันแล้วก็ตอบคำถามใน Hangout นะคะ

0: Students, they can have a video project, right? This is what good citizens do. This is what we should do to model our younger generation, right? And even you can even compare bad versus good and then post that as a campaign on YouTube. Excellent idea, right? This kind of video I show to my students, it's called a PSA, which stands for Public Service Announcement. And these are kinds of advertisements that are sponsored mainly by nonprofit organizations and sometimes by private organizations. But basically, they are for the public and they are expressing a message. My students in Thammasat, they shared with me some Thai PSAs that were a bit humorous, but beneath the humor was a deeper message. I can't really think of one off the top of my head, but they did share it with me. It was a whole class of sharing PSAs and expressing what they mean and what that means for Thai society. So that's just an idea that maybe you could use with your students because it activates a lot of critical thinking and then projects on their own. So.
1: ท่านอาจารย์อัศวรีนะคะจากนราธิวาสก็แนะนำว่าน่าจะโพสต์วิดีโอซึ่งเป็นเหมือนกับโรลโมเดลนะคะที่ดีๆอะค่ะขึ้นบน YouTube นะคะก็อันนี้ก็เป็นอาจารย์เชก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยและอาจารย์ก็บอกว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ลูกศิษย์ของอาจารย์นี่ก็ได้ทำโปรเจกต์นี้เหมือนกันซึ่งเรียกว่า PSA หรือว่า Public Service Advertisement นะคะก็ทำมาถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็มานำเสนอซึ่งอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยของลูกศิษย์อาจารย์นี้จะเริ่มต้นด้วยคือจะเป็นลักษณะวิดีโอที่สนุกสนุกตลกตลกนะคะแต่ว่าก็มี deeper message เหมือนกันนะคะที่จะสื่ออะไรๆที่ดีๆนะคะออกไปสู่สังคมซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งท่านอาจารย์อาจจะนำไปใช้นะคะกับนักเรียนของอาจารย์ได้นะคะให้เขาลองทำวิดีโอดูค่ะแล้วก็โพสต์ขึ้น YouTube
0: Thank you So just a follow up question In what ways was this current activity that you just didand that you can do with your students. In what way was this multi-literacy, the approach? Let's think about that. So maybe we could talk with each other or just shout out an answer from any site, Bangkok, Hua Hin, or Narathiwat. How is this adopting a multi-literacy approach?
1: อาจารย์เชก็ถามว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ลองกลับไปดูว่ามันอยู่ในประเด็น multi-literacy ตรงไหนค่ะอาจารย์จะตอบเลยก็ได้นะคะ

0: You can answer it, but also other teachers are welcome to answer this. What is multiliteracy about this? In your opinion, let's all send a pen pal message, shall we? There's a lot of multiliteracy here. Before I ask Ajahn Aswani, we already talked about cultural lens, right? That's multiliterate, being literate about your culture, right? And then wanting to know more about another culture. So the openness to learn. So there's the cultural lens. What else makes this multiliterate? How about Ajahn herself, Aswani? Would you like to share how, in your opinion, what do you think makes this multiliterate? Because you did send it to me and you shared it.
1: For me, I think Thai literacy. I'm not really sure, I'm sorry.
0: Oh, it's okay. Well, think about it this way. If you look at the piece of paper more closely, I know that this was not a real email, but the way that the frame looks like, is that me? But the way that the frame looks like is it looks like an email box, right? There's the to, there's the subject, and there's the from. But if you notice, only one student, I think, filled it out, right? All the students just wanted to write the letter. But if this were a real computer screen, this cannot be sent because there's no person in the to and there's no one in the from, right? But this is computer literacy. This is also traditional reading and writing literacy. This is conventional literacy. Right? And being able to use your language, or the English language in this case, to communicate. But nowadays, with our computers and also our mobile phone, we can send messages. So this is now considered basic literacy in the 21st century, right? Sending an email. But even though Ajahn didn't have them send the email because she wanted to help the weaker students, it's still getting them used to it, right? Because when they see it in real life, they'll be like, oh, this looks kind of like what I saw in my class, right? So now again, we're going to think of assessment, evaluation. Ajahn, you already have a grade here. I want to know what. Oh, sure. We'll have Ajahn Taliyosi explain a little bit.
2: ค่ะจะขอสรุปสั้นๆที่อาจารย์เทกับอาจารย์ส่วนของอาจารย์อัศวานีจากนราธิวาสนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียน writing นะคะซึ่งอาจารย์อัศวานีบอกว่าเหตุผลของการให้เด็กเขียนดูเหมือนกับจะส่งเป็นจดหมายถึงเพื่อนต่างแดนแต่ว่าไม่ได้ส่งไปจริงเพราะว่าเพื่อจะช่วยให้เด็กที่ยังไม่เก่งในเรื่องของภาษาจะได้มีความรู้สึกว่ามีคอนฟิเดนซ์มากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วจะสรุปประเด็นสั้นๆว่าอาจารย์เคก็ถามต่อว่าถ้ามองในภาพนี้มันมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของมัลติลิเทซี่อย่างไรหลายท่านก็ได้ช่วยกันอภิปรายแล้วก็สรุปเป็นตรงประเด็นว่าที่เห็นชัดคือ cultural lens ก็คือหมายความว่าในส่วนของเนื้อหาจะเป็นการเล่าถึงบริบทของเมืองไทยเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ถามถึงว่าครอบครัวของคุณเป็นยังไงรู้สึกจะมีของสเปนของอะไรเนี่ยนะคะที่เด็กๆ เขียนก็แล้วแต่เด็กๆจะเลือกเกาหลีบ้างอะไรบ้างส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์สกิลซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจน 100% เนื่องจากที่อาจารย์อัศวานีบอกว่าไม่ได้ส่งไปจริงแต่ว่าถ้าสามารถที่จะส่งทำให้เป็นจริงได้เพื่อจะให้เด็กจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเขาจะต้องส่งอีเมลแล้วเนี่ยส่วนที่เขาต้องฟิลในบ็อกซ์เนี่ยต้องให้เต็มไม่งั้นก็จะไปไม่ถึงเพราะที่เราเห็นเด็กก็จะไม่ค่อยจะดูใน3ส่วนบนเลยคือจะไปดูในเรื่องเนื้อหาซะส่วนใหญ่ถ้าเราจะทำให้เด็ก aware เรื่องนี้ก็จะดีเพื่อเขาจะได้รู้สึก ว่าเมื่อเขาจะต้องทำ

0: จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในส่วนที่จะต้องใส่ address ของคนที่เขาส่งไปถึงไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้รับนะคะอันนี้ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็จะดีในประการที่ว่าเมื่อเราคิดว่ามันเป็นการแรกเริ่มในการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กอย่างน้อยถ้าเด็กจะต้องเขียนอีเมลจริงเขาก็จะเริ่มaware ว่าอ๋อหน้าตาอย่างนี้ฉันเคยเห็นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยก็ฝากว่าเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราเมื่อจะใช้ส่วนนี้ในการสอนแล้วเราอาจจะ make use จากฟอร์มอันนี้ขยายมันอีกนิดนึงให้มันเต็มรูปแบบของอีเมลเพื่อจะช่วยให้เด็กเขาจะได้เห็นภาพนี้มากขึ้นและอาจารย์เทบอกต่อไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการวัดประเมินผลในส่วนนี้ต่อค่ะ
1: Thank you อาจารย์ So again the question of assessmentSo Ajahn Aswani, you talked about what you did with the class, and now the grading, right, the evaluation. And I want everyone, all the teachers here, to think of some ways of evaluating this. But first let's ask Ajahn, what were your criteria, or what were some of those factors in grading this?
2: Yes, first thing I check about the accuracy,And then about the creativity, like I have to confess that most of my students they tend to copy their friend's work. So if I found out something that like my friend and no my students work that really a bit different, I will encourage them like keep doing this. And this work.Are the work that I display on the board to show other students that they did good job. Like they don't copy others' work, so they have the place to show that they are good.
1: Right, right. Thank you for sharing that. It's a common problem among students, isn't it? Copying. Not just copying from each other, but copying from textbooks, copying from the internet.Copying from old textbooks and old answers, it's a big problem. And it's a lot of work for us teachers, right? To tell students, stop copying. But it's there, it happens. So what can we do about it? That's another issue that is very important, an issue we should not avoid, or we should not forget. And Ajahn, I think I understand what you mean, that it's difficult to tell them to stop.So you pick the ones that are original, right? You pick the ones that show, see, this is what happens. We will pick the students who did the right thing and didn't copy. And you know, we can keep lecturing them that the more you copy, the more you don't learn, right? So that's something we have to discuss with that. And in this case, that could be part of assessment, right?Originality. This has to be truly your work. You can be inspired by other work. You can learn from other research that you do. You can learn from what your students are sharing with, what your classmates are sharing with you. But you should not say that is your own work and copy, right? So originality, that is part of assessment also.Yeah, and like you said, accuracy, definitely, and creativity. All right. Thank you.
0: อาจารย์เชก็ถามอาจารย์อัศวานีว่าไครทีเรียในการที่อาจารย์จะตรวจงานของนักเรียนเป็นยังไงก็ได้คำตอบว่าเป็นเรื่องของ accuracy และcreativity ซึ่งอาจารย์เชได้ให้เพิ่มเติมว่าแน่นอนส่วนหนึ่งที่อาจารย์อัศวานีพูดคือเราห้ามเด็ก copy ไม่ได้อาจารย์ก็เอางานของเด็กขึ้นมาเพื่อให้เขาจะได้เห็นว่าเนี่ยนะบางส่วนคุณก็ทำเหมือนกันแล้วก็เรามาคิดในประเด็นว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำไงก็ได้เพิ่มเติมว่าcriteriaหนึ่งที่เราจะใช้ในการเกรดก็คือเรื่องของ originality คือความคิดของตัวเองที่ไม่ไปลอกเรียนของคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นcriteriaที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีเพื่อจะช่วยทำให้เด็กได้ตระหนักในสิ่งนี้ว่าเขาควรจะใช้ความคิดของตัวเองขึ้นมาค่ะ
1: Thank you
0: Can I add something more
1: Of course
0: Okay
1: Of course
0: คือเท่าที่มองจากการตรวจอาจารย์อาจจะเข้าใจอาจารย์อัศวานีได้ว่าอาจารย์จะเห็นว่า

0: เด็กของอาจารย์อาจจะพังภาษานี่ต้องการความช่วยเหลือพอสมควรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาจารย์จะใช้วิธีการที่ช่วยแก้ไขให้เด็กคราวนี้ถ้าเราลองมานั่งนึกว่าในการสอนในยุคที่เป็นเรื่องของ communicative approach ตัวหนึ่งที่เขาอยากจะ encourage ก็คือการให้เกิดเด็กที่เป็น self feedback หรือว่า self evaluate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้บางครั้งเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่จะช่วยเขาเหมือนกันแต่แทนที่จะช่วยเขาเต็มที่ด้วยการแก้ให้เขาเลยเขาอาจจะเรียนโดยการอ่านอ้ออย่างนี้แล้วก็ลืมไปเราอาจจะช่วยเขาสักครึ่งทางด้วยการที่ตกลงกันว่าครูจะช่วยแก้เหมือนกันแต่ครูจะให้เป็นรหัสเป็นโค้ดแล้วก็ให้โค้ดมาถ้าผิด SP หรือว่าถ้าเป็น tense ก็ T หรือถ้าเป็น verb ก็ V อะไรให้ตกลงร่วมกันแล้วครูก็อาจจะขีดเส้นใต้คำที่ผิดแล้วเขียนตัวโค้ดให้เพื่อให้เด็กจะได้ไป work out ว่าฉันผิดยังไงแล้วฉันมาแก้นะคะอันนี้อยากฝากว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตรงนั้นเมื่อเด็กเก่งขึ้นเราอาจจะเอาไอ้ตัวโค้ดที่เราให้แทนที่จะเขียนบนตัวหนังสือกำกับอาจจะไปเขียนที่มาร์จิ้นข้างนอกให้เขาเลือกเองว่าถ้าในผิด3ข้อนั่นน่ะไอ้ตัวที่ฉันใส่ให้เนี่ยอะไรไปตรงกับอะไรแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเด็กเราเก่งแล้วเราก็อาจจะขีดเส้นใต้เฉยๆว่าเอาล่ะตรงนี้คุณผิดนะไปเลือกเอาเองว่าคุณผิดตรงไหนในลักษณะนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยเด็กให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าเราจะช่วยเขาสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นการทำให้เขาเกิด self critical ขึ้นมาไปในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยค่ะ
1: Thank you อาจารย์ very useful tip to make our students more aware of themselves and their mistakes and being able to look at it rather than depend on teachers all the timeRight? It's very good. It promotes learner autonomy and promotes critical thinking for yourself. Thank you for sharing that. So, the next teacher, Ajahn Chusri Pinya. Oh, hello! How are you? So, while we are setting this up on the screen, do you have a sore throat today? You can share.So you have Pratham 5, yes. So it's in your packet. There are several pictures with Doraemon and other cartoon characters, right? So this is a very different classroom. They're much younger. Okay, so let's see.
2: I taught them about free time entertainment, and they like to talk about the cartoon.
1: Of course, yes.
2: At home, I don't have dinner. I don't watch cartoon.
1: What did they say?
2: Someone is, I think for Barbie without ears. Because Mr. John at Bangkin School, they teach English in Pratham 5 too. Mm.When I taught them, they talk lots of cartoon. I don't know.
1: So you were also learning from them, right?
2: Yeah.
1: That's great. You were learning from each other. Yeah. So now you know a little bit more about cartoons.
2: Yeah.
1: See? There you go. So, So this was about free time entertainment.
2: Yeah.
1: Your free time from studying. But you know what was good about that? You had them study during their free time.
2: Yeah.
1: That's great. That's clever.
2: They usually watch on TV program.
1: Yes. See, that's clever. You use their what they like and use it as an activity.And they're learning without even realizing they're learning. Or using the language without realizing they're using the language. Okay. So what did you have them do in this exercise? What was what the...
2: Work in pairs.
1: Mm-hmm. Work in pairs. And what did they have to do?
2: They talk together. Mm-hmm. They ask and answer. Yeah.
1: What did they have to add?

ค่ะก็จะสรุปช่วงนี้ก็เป็นงานของอาจารย์ชูศรีคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นของเด็กเล็กบ้างเด็กป.5นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ให้เด็กเขียนเกี่ยวกับเรื่องของ free entertainment คือเวลาว่างก็จะพบว่าเด็กส่วนใหญ่บอกว่าเขาชอบการ์ตูนเพราะฉะนั้นผลงานก็จะออกมาเป็นเรื่องของการ

0: อาจารย์ภูศรีตอบว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ multiliteracy ในส่วนนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของ culture ซึ่งพบว่าอาจารย์ชูศรีสารภาพเองว่าในฐานะเราเป็นครูโตหรือคงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการ์ตูนต่างๆก็ได้เรียนรู้จากเด็กไปด้วยว่าการ์ตูนมีตัวละครอะไรบ้างก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของ multiliteracy เด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ culture เพราะว่าส่วนใหญ่การ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะหลายๆชาติต่างชาติอีกส่วนนึงอาจารย์อัศวานีก็ให้ความรู้ให้ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวว่าอีกส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเรื่องของการ critical thinking ซึ่งผ่านคำถามที่ถามในข้อที่2ว่า why อาจารย์เชก็สรุปว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นเด็กเล็กเพราะว่ามันเป็นการช่วยเสริมหรือเสริมสร้างกระตุ้นให้เด็กได้มีความคิดได้ใช้ความคิดในการเรียนการเรียนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เชบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือการให้เด็กไปเขียนแล้วไปหาการ์ตูนเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาสนุกสนานแต่ภายใต้หน้ากากของความสนุกสนานก็คือเขาได้เรียนไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เอาการ์ตูนมาเขียนแต่เขาจะต้องตอบคำถามซึ่งเป็นการเรียนเรื่องของภาษาก็ส่วนหนึ่งอาจารย์เชเพิ่มเติมว่าการที่ทำให้เด็กได้รู้จักคิดเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนภาษาซึ่งถ้าสำหรับเด็กเล็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาเพราะว่าถ้าเขาใช้ต้องตอบเป็นภาษาแม่ก็อาจจะตอบได้มากกว่านี้ในตัวส่วนตัวดิฉันก็เห็นว่า2อันนี้ถ้าเราเอามาผสมผสานกันก็จะดีในแง่ส่วนที่เป็นเรื่องของภาษาที่เป็นเรื่องของภาษาที่2คือภาษาอังกฤษซึ่งดิฉันเห็นว่าอาจารย์ชูศรีก็ทำได้ดีมากเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือที่ดูเขียนว่า now you can คือเด็กสามารถเรียน adjective ได้ก็เพราะฉันจะเห็นว่าแพทเทิร์นที่เด็กตอบ because they are หรือ it is plus adjective it is fun อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะทำได้ด้วยการหลังจากที่เรียนสรุปประเด็นคำบทเรียนนี้แล้วอาจจะเปิดประเด็นเป็นภาษาไทยให้เด็กตอบมากขึ้นได้ว่าทำไมเขาชอบตัวละครนั้นๆเป็นการให้เหตุผลที่มากขึ้นเป็นการช่วยให้เด็กได้รู้จักคิดให้ลึกกว่านี้เพื่อไม่ต้องมีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้แต่เป็นการเสริมแรงในส่วนของการสร้างความคิดต่อยอดเป็น critical thinking เพิ่มเติมค่ะค่ะ
1: Thank you All right we have a couple more teachers to share or more teachers to share some student workSo let us ask teachers from Nakhon Sawan who talked about what they did with the global village, I believe. Something with the global village, I think.
2: Yeah.
1: Yes.
2: From last section that we learned. And we just back to the student and survey about how to use like a social issue.Nowadays, and our survey, we found that 90% use social network for my student, and 75% that for entertaining. Mm. And we hope that we talk to the student, and we hope that we can encourage them how to use. Internet or social issue for study. Mm. So it's just survey. And for the colleague, my friend that we have discussed about it during lunchtime, and we all agree that this teacher, we have to change our teaching to support the student and how to use the social network. And I like all the friend, all the colleagues share us about that the student work and we get the idea because last week my student, our student, we have talked about how to be the good citizen and we get the idea to back to my student and to do something that to show like the video that we saw today is very interesting. We hope to bring something to share you next time.
1: I'm sure you will. That's great, thank you. So this was more based on a discussion and a survey with your students of how often and how much and what the reasons were in using technology. And according to this survey, as it's also in your handout, right? How often?

0: While you're looking at the sheet, perhaps you can look at it while I explain some of the concepts, the criteria. Some of you may not be familiar with it, but for example, with project assessment, some of the criteria like task plans. Maybe you're working with your students and they have some preliminary planning, right? What are some of those things, the materials that they're getting together, that they are collecting when they are planning their project? Another thing you can, so this is before the product, right? This is, you are closely working with your students and asking them, oh, what did you find on the internet? What did you find in your neighborhood? What did you find from interviewing people? So this is their plan. You're assessing them on their plan. For the complex organization of materials and presentation, that is how basically, how do they organize? Is it clear? Because sometimes your project can be very complicated. So how are they organizing it? Maybe each person in the project or the team has a role. One person is good as an assistant, one person is good as collecting notes, one person is good at summarizing, you know? So it depends on your project. And how do they put it together? So organization, broad knowledge. So this part is more their experience. What do they know besides what they learned from the book? What life experience or interest do they bring into the project? That's more on the teacher's part for you to decide their broad knowledge. Then analytical intelligence is how well do they analyze what they just learned. Creative intelligence, it's creativity. How can they put it together in their original way, in a creative way? Like Ajahn M. U. Sa, thank you. How she was saying, Ajahn M., how she was describing how her students chose their method of presentation. Debate, some of them pretended to be TV reporters, right? They chose. It was their own decision. And so it's similar with performance assessment, group assessment, and portfolio assessment. There's the planning stage, how they complete or organize it, and some of them, they have problem-solving skills, right? This one is definitely what Ajahn M's class was doing with problem-solving. So there, as you can see, each kind of assessment or a lesson depends on the goals of the teacher and the students. What do you want them to do? How do you want them to see what they're learning? So it's not just a grade. It's more than that, right? It's long feedback.
1: แฮนด์เอาท์ที่สองนี้นะคะ ที่เป็นประเภทของการประเมินนะคะ โดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอัน Project Assessment นะคะว่า เกณฑ์ในการประเมินเนี่ย ที่เราควรจะดูเนี่ยนะคะ ประเมินจากนักเรียนเนี่ย มีอะไรบ้าง อย่างเช่น Task Plan อาจารย์ก็บอกหมายถึงว่า ก่อนที่นักเรียนจะทำ Project เนี่ยนะคะ นักเรียนได้ ไปรวบรวม Source ต่างๆมานะคะ หรือว่า เตรียมตัวอย่างไรนะคะนำอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะทำโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ส่วน organization นั้นก็สำคัญนะคะว่านักเรียนนี้ต้องมี organization ที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะแบ่งบทบาทกันในกลุ่มนะคะว่าใครทำอะไรใครเป็นหัวหน้าใครเป็นเลขาใครไปหาsource ต่างๆมาไปหา text มานะคะแล้วก็ broad knowledge เนี่ยก็หมายถึงว่านักเรียนเนี่ยนำ life experience เนี่ยเข้ามานะคะ ประยุกต์ใช้ในการที่จะทำโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างนะคะส่วน analytical intelligence ก็คือว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะข้อมูลที่ได้มาเพื่อที่จะมาสรุปทำออกมาให้เป็นผลงานได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่อง creativity นะคะว่ามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่าอย่างที่อาจารย์เอมุสาได้พูดถึงนะคะว่านักเรียนนอกจากจะนำเสนอผลงานไปในเชิงดีเบตแล้วอาจจะนำเสนอในเชิงการเป็นโรลเพลย์นะคะทำโรลเพลย์หรือว่าในเชิงการนำเสนอเป็นข่าวนะคะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวอะไรเช่นนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมาลงในหัวข้อ performance assessment นะคะซึ่งเราอาจจะต้องดูในลักษณะที่ว่าการงานกระบวนการนะคะการ perform นะคะที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็รวมถึง problem solving skills ด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้ถ้าเกิด role play แล้วมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างนั้นนะคะจะทำอย่างไรวิเคราะห์ข่าวอยู่แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรตรงนั้นก็เป็นสกิลหนึ่งซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์เชบอกว่าการประเมินผลไม่ใช่การให้คะแนนแล้วก็จบนะคะเป็นการประเมินทั้งหมดทั้ง process ทั้งกระบวนการนะคะที่นักเรียนทำเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะจนทั้งการนำเสนองานเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความถูกต้องของภาษาเท่านั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นการประเมินผลงานของนักเรียนได้ทั้งนั้นค่ะ
0: Thank you. Since we're heading toward the end of the session, I don't want us to forget about the assessment because we'll be doing more active assessment in the next session when more teachers bring in their work. We'll be actively assessing them and bringing up more ideas. Today we came up with accuracy, right? Creativity.Then originality, right, with some of the other criteria. And I know last series we talked about rubrics, right? We'll bring that back again. How can we transform our rubrics for evaluation of projects, group, portfolio, or performance? There is a little note in this document. And in the bottom, besides students' work,Besides measuring students, I think we should also evaluate ourselves as teachers constantly as we are trying to adapt to multiliteracies and how the 21st century brings new skills for us and for our students, right? So I think we have to assess ourselves too, how we can be better at guiding our students.And not just assessing ourselves, but also our school resources. Because sometimes we would like to give a long assessment, or we would like to give good feedback to our students. But sometimes our schools just want a grade. But there's so much more than just that grade, right? Because we have to explain why that student has that grade. So I think we have to evaluate what the school is providing for us, our resources, and then bigger is the community. So it's something to think about as educators that we can hopefully reshape the system for our students.
1: ค่ะอาจารย์เชก็ทิ้งท้ายนะคะว่าไม่เพียงแต่เราประเมินผลงานของนักเรียนนะคะเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าสามารถที่จะนำนักเรียนนะคะผ่านโลกแห่งศตวรรษนี้ไปได้อย่างไรนะคะโดยให้เขาได้เรียนรู้มากที่สุดเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในหนังสือในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเพราะสมัยนี้โลกเล็กเหลือเกินนะคะจากเทคโนโลยีต่างๆครูก็ต้องอัปเดตตัวเองด้วยนะคะที่จะสามารถที่จะรับความก้าวหน้าความทันสมัยนะคะของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เปิดใจนะคะว่านักเรียนก็มีความคิดของตัวเองเช่นกันมีเหตุผลของตัวเองเช่นกันก็ต้องยอมรับฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำประสบการณ์ชีวิตมาใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องตระหนักด้วยว่าได้ให้จัดหารีซอร์สต่างๆเนี่ยให้มากพอที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโลก ใหม่หรือยังนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะต้องเปิดกว้างนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะคะแนนเท่านั้นที่สำคัญนะคะคะแนนสอบไม่ใช่แต่ทั้งกระบวนการที่นักเรียนเรียนรู้เนี่ยสำคัญนะคะเราต้องประเมินนักเรียนจากกระบวนการทั้งหมดขั้นตอนที่เขาเรียนรู้ด้วยค่ะ
0: Thank you. So as you head out today and plan for your next lessons, I hope that you'll incorporate some of the new things that you've discovered about yourself and your students today, and looking backward all the time so you can move forward better. And so these are questions to think about, answers to write down in the notebook in your head, and I look forward to receiving your students' work, hopefully on time. if not, please do just bring it in. But I do look forward to receiving it. You have my email, I hope, right? Okay, shay.sanchez@gmail.com. Thank you very much for your participation. คุณค่ะ Thank you.
1: ค่ะก็วันนี้ก็จบเซสชั่นที่4นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อย่าลืมนะคะที่จะส่งกันบ้านนะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอความกรุณาส่งกันบ้าน1อาทิตย์ล่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะออกอากาศนะคะสำหรับตอนที่5ค่ะแล้วก็อีเมลของอาจารย์เชน่าจะมีแล้วนะคะ shay.sanchez@gmail.com นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากที่โรงเรียนมังกรบนหัวหินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมที่กรุงเทพนะคะที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนหวังว่าจะพบกันอีกคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: เด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวัยปฐมวัยนี้นะคะเป้าหมายของโรงเรียนของเราเองเลยเนี่ยคือให้เขามีพัฒนาการทางด้านทักษะการฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกัน
1: คุณครูทิพวรรณโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นจึงได้คิดนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษพิงกูซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียน
0: เราก็มีความรู้สึกว่าหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจอยู่หลายประการเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากก็คือมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนคือ1ขั้นนำ2ก็คือขั้นสอนหรือขั้นดำเนินการ3ก็คือขั้นขยายประสบการณ์4ก็คือขั้นทบทวนแล้วก็ประเมินผล
2: เด็กปฐมวัยที่อายุ 3-6 ปีซึ่งเราเรียกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่เปิดรับโลกภายนอกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวจะมีงานวิจัยบางชิ้นที่ได้ทำวิจัยแล้วก็สรุปว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถเรียนรู้ภาษาได้ถึง7ภาษาในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตามวัยแล้วก็เหมาะสม
0: หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะกิจกรรมนั้นต้องมีความสนุกสนานขณะที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกว่ามันสนุกถึงจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากเรียนแล้วก็มีสื่อที่หลากหลายสำหรับเขาม
3: าทักทายกันก่อน
4: Good morning teacher and very good เลย
0: เด็กๆจ๋ามองขึ้นไปบน Look at the screen เรามาดูพร้อมๆกันเลยในช่วงของ introduction ใช่ไหมคะเราก็จะเปิดเอพิโซดให้กับเด็กๆได้ดูโดยกับปิงกูเป็นตัวดำเนินเรื่องปิงกูเขาเป็นนกเพนกวินนะคะแล้วก็ปิงกูก็จะมีครอบครัวมีเพื่อนมีสังคมที่โรงเรียน
5: Here is Pinga
6: Hey knock knock bye bye
5: Here is Grandpa Look Grandpa Pinga Where is DaddyLook, here is Daddy.
0: เนื้อหาก็ใกล้ตัวเด็กนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันการเล่นใช่ไหมคะอย่างวันนี้เราเรื่อง toys ก็จะเป็นของเล่นวันนี้พิงกุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่อง toys พร้อมไหมคะ Are you ready?
7: Yeah.
0: Very good. Look at the screen. เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นต่างๆโดยที่ตัวเป็นกุเป็นตัวดำเนินเรื่องในช่วงแรกนะคะเป็นกุเขาก็จะพูดเป็นภาษาเพนกวินยังไม่เป็นภาษาอังกฤษเด็กๆก็จะจินตนาการไปเป็นเรื่องของตัวเองก่อนเชื่อมโยงกับภาพนั้นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เอพิโซดก็จะแนะนำคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้เป็นคำศัพท์ใหม
3: ่ตอนนี้คนเก่งนะคะคนเก่งคนเก่งจ้าเด็กๆตอนนี้เด็กๆพูดตามดังๆเลย
0: เด็กๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้ฟังสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้องแล้วก็ออกเสียงตามแล้วก็จะกลับมาดูที่เอพิโซดอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยจากภาษาเพนกวินก็เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเชื่อมโยงระหว่างช่วงที่เรียนรู้ศัพท์ใหม่กับเรื่องราวนี้เข้าด้วยกันเขาจะเข้าใจได้เร็วขึ้น
5: Look, Pingu A boat Look, a ball. A ball. Mommy says no. A truck. A truck. Mommy says no.
1: หลังจากนั้นเด็กๆจะเข้าสู่ช่วงของการทำแบบฝึกหัดที่พัฒนาทักษะการฟังเชื่อมโยงกับภาพและการออกเสียงตามสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้อง
0: เด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้เป็นกลุ่มมีของเล่นอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะดีวีดีบอกอะไรนะคะเด็กๆชี้ภาพและพูดตามนะคะ
5: Where is the rocket?
4: Here is the rocket.
0: Yeah, ชี้ก่อนลูกได้ทักษะการฟังแล้วก็จะมาดูภาพแล้วก็จะชี้ตามรวมทั้งพูดตามด้วย
5: Where is the ball?
4: Where is the ball? Good, very good, great, good job.
5: Where is the boat?
4: Where is the ball? Here is the ball. Here is the ball.
0: จากคำศัพท์ก็เป็นประโยคประโยคง่ายๆเด็กๆจ๋ามาหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆคะปิงกูอยากได้อะไรนะชี้ปิงกูก่อนลูก
7: Pingu wants a ball.
4: Pingu wants a ball.Very good.
7: Pingu wants a truck.
4: Pingu wants the truck. Good job. Very good. Pingu wants the train. Very good.
2: นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษพิงกุพัฒนามาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการศึกษาของเด็กโดยตรงนะคะจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรตัวนี้เนี่ยเอาการ์ตูนพิงกุเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อการสอนเพราะว่าเราก็ทราบแล้วว่าเด็กๆเนี่ยชอบการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวพิงกุเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่ดูแล้วน่ารักเราก็จะให้เด็กเรียนรู้เรื่องภาษาจากฉากต่างๆอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่รู้ตัวว่าเด็กกำลังเรียนภาษาได้ภาษาไปด้วยได้ความสนุกสนานเบิกบานไปด้วยก็ทำให้เด็กอยากเรียน
1: และตอนนี้ก็ได้เวลาของความสนุกกับซองไทม์กิจกรรมร้องเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีเนื้อหาคำศัพท์เชื่อมโยงกับบทเรียนนอกจากเด็กๆจะสนุกสนานกับกิจกรรมแล้วยังทำให้จดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น
0: ซองไทม์เด็กก็จะได้เชื่อมโยงท่าทางกับแฟลชการ์ดนะคะเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยแล้วก็เชื่อมโยงภาษากายกับคำศัพท
4: ์ Look Pingu toys toys toys a ball a ball a train a top looking on the toys

0: หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสอนทบทวนจากที่เขาได้ฟังในเอพิโซดแล้วนำของเล่นจริงมาการใช้ของจริงเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ได้ดีกว่าที่จะใช้สิ่งที่เป็นนามธรรม
1: โอ้โหอันนี้แดดดี้แดดดี้ชอบขับเลยบูม a truck here is a truck here is a here is a โอ้โหอันนี้มาจากดวงจันทร์เลยคิว a rocket very good
0: ซึ่งของเล่นจริงเนี่ยเด็กก็จะเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมที่เขาได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันด้วย
2: จุดที่อาจจะเพิ่มเติมควรจะเปิดโอกาสให้เด็กพูดให้เต็มวลีหรือเต็มประโยคถ้าเผื่อคุณครูจะเริ่มต้นด้วยเพียงกุ once และให้เด็กต่อว่า a train เด็กก็จะได้แค่คำศัพท์เท่านั้นเมื่อคุณครูฝึกให้เด็กได้คำศัพท์ต่อด้วยคำว่า a train ไปแล้วคุณครูควรให้เด็กเริ่มต้นประโยคด้วยตัวเองเช่นเริ่มต้นพูดว่า Pinku wants a train เพื่อเด็กจะได้ประโยคทั้งประโยคไม่ใช่แต่จะได้คำศัพท์อย่างเดียวว
1: ันนี้แม่กับ Pinku ไปซื้อต้นไม้กันใช่ไหมคะแต่ว่า Pinku อยากได้อะไรเอ่ยเดี๋ยวจะให้คนเก่งออกมาไหนดูคนเก่งสิพูดกับมามี่สิลูกมามี่มามี่ says no very good pinku wants a ball มามี่มามี่ says no very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาทบทวนทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้ทำซ้ำเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดี are you readyAre you ready?
3: Yes.
1: เด็กๆพูดตามนะคะ Look.
3: Look.
1: Here is a boat. Look. Here is a rocket.

0: จุดเด่นของคุณครูทิพวรรณนี่คือคุณครูมีบุคลิกนะคะของครูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะจะกระตือรือร้นร่าเริงเบิกบานมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความกล้าที่จะสอนภาษาอังกฤษเพราะว่ามีคุณครูปฐมวัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ค่อยอยากจะสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณครูทิพวรรณนี่กล้าที่จะสอนและมีความสุขในการสอนเพราะนั้นถ้าคุณครูทั่วๆไปไม่กลัวภาษาอังกฤษคุณครูเองก็จะสอนภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่คุณครูทิพวรรณได้สอนนะคะและนอกจากนั้นจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยให้ความสนใจเด็กอย่างทั่วถึงเลยคุณครูจะเดินดูแล้วดูว่าเด็กได้ทำงานอยู่หรือเปล่ามีปัญหาอะไรที่คอยช่วยเหลือแก้ไขอยู่ตลอดเพราะนั้นครูจะให้ความสนใจกับเด็กตลอดเวลานะคะและนอกจากนี้คุณครูก็จะคอยเสริมแรงให้กับเด็กจะเห็นว่าเวลาที่คุณครูเด็กทำอะไรคุณครูมักจะพูดว่า good job very good super อยู่ตลอดคือการให้กำลังใจของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะนั้นการเสริมในลักษณะแบบนี้จึงทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็อยากจะเรียน
1: very good
2: นี่แหละลูก
1: Very good.
0: คุณครูทิพวรรณมีเด็กอยู่จำนวนเยอะมากใช่ไหมคะ20กว่าคนคือถ้าเราได้คำตอบจากเด็กทุกคนรวมๆเราก็จะไม่เห็นว่าเด็กแต่ละคนคนไหนบ้างที่เรียนรู้ได้ดีหรือคนไหนบ้างที่กำลังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุณครูใส่ใจกับเด็กรายบุคคลด้วยลองแซมเปิลมาเรียกเด็กคนนึงแล้วก็ถามเด็กตอบได้หรือเลือกเด็กอีกคนนึงมาแล้วก็ตอบได้ก็จะทำให้คุณครูแน่ใจว่าเด็กทั้งคลาสเนี่ยสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกันไม่มีใครหลุดหรือไม่มีใครที่จะไม่เข้าใจ
3: ต่อไปเป็นขั้น consolidation ก็คือขั้นขยายประสบการณ์นำทฤษฎีของพหุปัญญาเข้ามาในการจัดกิจกรรมการสอน
4: พหุปัญญาจะนำมาซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบใดสนุกสนานแค่ไหนติดตามกันต่อได้ในเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็นะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มา

จากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ SX เท่ากับ UXTครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็นG ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับ square root SX กำลัง2บวก SY กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทาง
สูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาที

2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ B0 T บวก2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ T เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT ก็แทนค่าเข้าไป V0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก G คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้อง

0: ศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะมันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาแล้วพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
4: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: ใช่ ียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
4: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเคตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2ข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1 นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f prime 1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f prime 1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f prime แล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ2 4นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0

จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ๆ
4: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
5: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
2: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
5: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
5: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
5: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
3: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
2: สนใจ
6: ไฟรู
4: ้ดูแล
5: แม่ยาย
1: ลายมือ
2: ถือปืน
6: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
5: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะ จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
5: ตามใจฉัน
2: ฝันว่าหิว
6: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
5: พ่อแม่ผม
2: ลงใต้ปีก
6: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
5: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
5: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
2: ข้างฉันสองชั้น
6: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
5: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
2: ่ปูเสือกินข้าวว
6: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14

กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยนครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆไปหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: แล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้
0: ผ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่นนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
1: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: ยังทำดีตามพ่อสอน
6: สวัสดีครับ
7: วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เหม่งจ๋ายและพลอยสวยในถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะทั้งสองคนพอทราบไหมคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอะไรบ้าง
8: ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับน้องพลอยใสเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการศึกษาข้อมูลแบบมีระบบครับ
7: แล้วพ่อสวยล่ะคะรู้หรือเปล่า
9: แน่นอนเลยค่ะ
8: แน่นอนนี่รู้ใช่ไหมครับ
9: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามเยาวชนที่รู้และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกันเลยดีกว่าค่ะ
8: ถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลย
5: เย้

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตนาสมุทิวงศ์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: ค่ะหนูชื่อนางสาวนันทิดาแซ่สงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์ค่ะวันนี้นะคะพวกหนู2คนก็จะพารายการยังทำดีตามพ่อสอนนะคะมาดูคือการเลี้ยงไก่สายพันธุ์โรสไอแลนดิสค่ะ
1: ประโยชน์นะคะคือสามารถทำให้เรามีรายได้ในระหว่างการเรียนหรือว่าทำให้เราประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ
0: พวกหนู2คนแล้วก็นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านในหัวข้อการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะมาใช้กับการเลี้ยงไก่โรสไอแลนดิสค่ะจะมีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะนำมาใช้กับการเลี้ยงไก่แล้วก็ให้มันประสบผลสำเร็จ
1: การตอบแทนคือทำตามที่พ่อสอนค่ะคือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ส่วนของหนูนะคะก็คือทำดีตามหลักคำของพ่อสอนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
1: ไอเรนเดสค่ะพันธุ์ที่โรงเรียนของเราได้นำมาทดลองค่ะจำนวน100ตัวค่ะการออกไข่นี่คือไก่จะออกไข่1ตัว1ฟองต่อ1วันค่ะหนูจะเป็นคนมาดูแลเรื่องการให้อาหารไก่ตอนเช้าค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆเขามาเป็นการเก็บไข่ค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตไปจำหน่ายค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะพลอยสวยพี่เหม่งใจตัวอย่างที่เรานำไปฝากกันในวันนี
1: ้เข้าใจแจ่มแจ้งมากเลยค่ะ
2: ตอนแรกพี่ก็คิดว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นใช้ได้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้ได้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราด้วย
0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นอีกหนึ่งคำสอนที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยนำไปปรับใช้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะครับผมไม่ได้หมายถึงพลอยสวยคนเดียวนะครับผมหมายถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
4: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
5: ค่ะได้ค่ะ
4: อ้าวทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
1: การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เป็นแบบอย่างก็คือก่อน

ที่พระองค์จะทรงพระราชทานโครงการต่างๆพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่รวมถึงการออกไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพราะจะทำให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนซึ่งเยาวชนคนดีตามคำพ่อสอนที่นี่ก็มีการนำหลักการนี้มาปรับใช้จะเกิดผลดีเช่นกันค่ะรัชกาลที่9บอกว่าความรู้ที่ศึกษามาซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้นคือรากฐานและต้นทุนสำคัญสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการความรู้ทางทฤษฎีนี้จำเป็นที่จะต้องทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอและนำมาประกอบการปฏิบัติเมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาผสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้วงานที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2519

0: ยังทำดีตามพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดีดแบ่งจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ

0: รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดเรียนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเด็กๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะก็จะใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมต่างๆแต่ว่าความซนความรู้เท่าไม่ถึงการรวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงค่ะที่จะทําให้เด็กๆนั้นได้รับอันตรายได้ดังนั้นวันนี้นะคะในช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคําแนะนํามาฝากค่ะคําเตือนถึงจุดเสี่ยงอันตรายรวมไปถึงข้อควรปฏิบัตินะคะที่จะทําให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะอยู่ที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนจุดเสี่ยงอันตรายและข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนดังนี้อาคารเรียนราวจับราวกั้นบันไดประตูและกำแพงโรงเรียนต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงไม่ปูพื้นด้วยกระเบื้องที่มีลักษณะมันวาวไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินไม่วางสิ่งของซ้อนกันบนที่สูงหรือหลังตู้พร้อมจัดทำลูกกรงเหล็กปิดระเบียงประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายและพลัดตกสนามเด็กเล่นควรจะปูด้วยทรายหรือยางสังเคราะห์จะช่วยรองรับแรงกระแทกจัดหาเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กพร้อมยึดติดเครื่องเล่นที่หมุนหรือเคลื่อนที่ได้กับพื้นอย่างแน่นหนารวมถึงหมั่นตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอสระน้ำหรือบ่อน้ำควรจัดทำรั้วล้อมรอบบ่อน้ำติดตั้งป้ายเตือนอันตรายบริเวณริมน้ำพร้อมจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำสนามกีฬาไม่มีเศษวัสดุของมีคมหรือหญ้าขึ้นรกเพราะอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษพร้อมหมั่นตรวจสอบเสาประตูฟุตบอลแป้นบาสเกตบอลให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก
1: คุณผู้ชมคะการสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัยนั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะและถ้าหากว่ามีการรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนและที่สำคัญที่สุดค่ะการปลูกจิตสำนึกให้ตัวนักเรียนเองนะคะเขามีพฤติกรรมของความปลอดภัยอันนี้ก็จะสามารถสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนได้อย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยแล้วกลับมาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานการสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรด้วยสายพระโลหิตแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรอย่างแท้จริงทุกพระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชาติบ้านเมืองล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานงานการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงรักและห่วงใยราษฎรด้วยพระกตัญญูภาพสูงยิ่งต่อบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงริเริ่มและทรงก่อตั้งไว้ซึ่งขอยกตัวอย่างโดยย่อดังนี้รัชกาลที่1ทรงรวบรวมตำรายาทรงตั้งกรมหมอพระโอสถหมอหลวงหมอราชรัชกาลที่2ทรงรวบรวมคัมภีร์แพทย์ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายรัชกาลที่3ทรงริเริ่มงานปลูกฝีป้องกันโรคติดต่อทรงก่อตั้งโอสถศาลารัชกาลที่4ทรงพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันรัชกาลที่5ทรงสร้างโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชทรงสร้างโรงเรียนแพทยากรก่อกำเนิดสภากาชาติไทยรัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ตั้งกรมสาธารณสุขสถานสาวภากองอนุสภากาชาติโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่7ทรงให้กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและวชิรพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้าทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรัชกาลที่8ทรงสถาปนากระทรวงสาธารณสุขทรงสร้างโรงพยาบาลอนันทมหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ.ศว.มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญรักษ์รัชกาลที่9ทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และทรงตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสืบสานรักษา

และต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกข์สุขของประสบกรณิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหฤทัยเสมอมาจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขมา

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลภายใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวคายรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง 11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้น

ูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่110ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง 1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและ

รักษ์ปะการังและญาติทะเลในพื้นที่กว่า926รายตัวชี้วัดความสำเร็จคือพายุสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่าปีละ 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสมาธิและความพร้อมของผู้ขับขี่นะคะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางถ้าหากว่าผู้ขับขี่ขาดสมาธิก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการขาดสมาธิระหว่างขับรถดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยพร้อมศึกษาเส้นทางตรวจสอบสภาพจราจรและตั้งข้อมูลจุดหมายการเดินทางของระบบนำทางอัจฉริยะหรือ GPS ก่อนออกเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะขับรถโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องละสายตาจากเส้นทางและปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ท่วงทีรวมถึงไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถหากจำเป็นควรจัดให้มีผู้ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงโดยสารรถไปด้วยเพื่อควบคุมเด็กไม่ให้ซุกซนและสัตว์เลี้ยงที่อาจตื่นตกใจ
1: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนะคะหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิขณะขับรถเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: เสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะสูงมากขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะทั้งสภาพถนนที่เปียกลื่นทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนและถ้าหากว่ารถเองนั้นก็มีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นมากขึ้นด้วยค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมสำหรับการขับรถในช่วงฤดูฝนโดยตรวจสอบใบปัดน้ำฝนให้สามารถกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วซึมพร้อมเติมน้ำผสมน้ำยาเช็ดกระจกในกระปุกฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อขจัดคราบสกปรกบนกระจกได้สะอาดขึ้นระบบเบรกสาม

ารถหยุดรถได้ในระยะทางที่กำหนดยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดอกยางละเอียดและร่องยางลึกไม่ต่ำกว่า 3-4 มิลลิเมตรและเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเมื่อขับผ่านเส้นทางเปียกลื่นรวมถึงตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากอุปกรณ์ชำรุดให้เปลี่ยนใหม่และจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ประจำรถเพื่อใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินช่วงฝนตกสำหรับการขับรถในช่วงฝนตกให้ปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของเม็ดฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกเพื่อให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะสร้างความเข้าใจผิดจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหลีกเลี่ยงการเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้ล้อล็อกและรถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำได้กรณีฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดตกหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถต่อไปท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงฤดูฝนนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าหากว่าเรานั้นเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในเส้นทางที่มีฝนตกนะคะก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอัคคีภัยนะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรถ้าหากว่าเกิดอัคคีภัยนะคะในอาคารขนาดใหญ่หรือว่าชุมชนแออัดก็จะยิ่งสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอัคคีภัยมาฝากค่ะเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำวิธีป้องกันเพลิงไหม้โดยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันติดต่อกันเป็นเวลานานปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังใช้งานไม่จุดยากันยุงไม่จุดธูปเทียนหรืออุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงและเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อนรวมถึงติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวกสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หากเพลิงไหม้เล็กน้อยให้ควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงมาระงับเหตุจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยไม่ใช้ลิฟต์เพราะหากไฟฟ้าดับจะขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตกรณีติดอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องป้องกันควันไฟลอยเข้ามาในห้องจากนั้นให้แจ้งตำแหน่งและส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบหากไฟลุกลามติดเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออกและกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟรวมไปถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วนะคะยังสามารถช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณครูจะวางนับ1ถึง3พร้อมกันได
1: ้1 2 3
0: ค่อยๆวางเลยครับค่อยๆวาง

0: ใครเห็นเป็น2ท่อนยกมือเอามือลงใครเห็นเป็นท่อนเดียวนี่ขอเชิญเลยครับเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้บางทีมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันพอมามองตรงนี้ท่อมีกี่อันนะครับ
1: 2ท่อน
0: 2ท่อนนะครับท่อที่จริงมันจะอันบนหรืออันล่างที่มองเห็นอันบนหรืออันล่าง
1: อันบน
0: อันบนเขาบอกอันบนอ้าวลองหยิบสิของจริงครับใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับท่อนบนอันไหนที่เป็นจริงดูสิครับหยิบสิ
1: ใช่ครับ
0: ช่อนข้างล่างใช่เลยครับเดี๋ยววันนี้บทเรียนวันนี้ต่อไปเราจะมาทดลองต่ออีกนะครับว่าทำไมมันเป็นอย่างนี
2: ้จากท่อที่นักเรียนมองเห็นว่าหักเป็น2ท่อนครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มทำการพิสูจน์ในเรื่องของการหักเหของแสงนักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้และจินตนาการของตนเอง
0: ตะกี้ที่เราทดลองไปนะครับเป็นเรื่องของการหักเหของแสงท่อนี้หักเป็น2ท่อนแสงมันเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใส2ชนิดขึ้นไปมองผ่านอากาศผ่านลงไปในน้ำเนี่ยไอ้ที่มันเดินทางผ่านตัวกลาง2ชนิดขึ้นไปอ่ะมันก็ทําให้ลำแสงของมันเนี่ยเกิดการหักเหถ้าเราลากเส้น ที่ลากตั้งฉากระหว่างผิวน้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นปกตินะครับทีนี้พอวางลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่ามันหักเหถ้าเป็นจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปสู่ความหนาแน่นมากซึ่งน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นมากรังสีของมันจะหักเหเข้าหาเส้นปกติมันจะเบนเข้าหาเส้นปกติต่อไปเราจะมาทดลองสนุกกับแก้วมหัศจรรย์ให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปบางคนวาดรูปปลาทูหน้าปลาทูตัวปลาทูบางคนก็วาดก้างปลาทูเสร็จแล้วเอาแก้ว2ใบเนี้ยมาประกบกันจากนั้นจุ่มลงไปในอ่างปลาเอ๊มันจะเกิดอะไรขึ้นในการเรียนเรื่องของการหักเหของแสงนะครับผมก็ได้เอาเรื่องของแก้วล่องหนมหัศจรรย์มาใช้นะครับเพื่อให้เด็กเกิดความสงสัยก็คือว่าเอาแก้วใบที่1ใบที่2นี่มาวาดรูปภาพนะครับวาดภาพเสร็จก็เอาแก้วมาซ้อนกันให้รูปภาพมันตรงกันหลังจากนั้นนะครับพอเราจุ่มลงไปในอ่างปลารูปภาพนะครับบางภาพมันหายไปก็จะเห็นแต่เฉพาะแก้วใบข้างบนอย่างเงี้ยครับเด็กก็เกิดความสงสัยอยากรู้ก็มีความสนุกครับเพราะใจเกิดความสนุกขึ้นมาก็อยากรู้ต่อว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับลองจุ่มไหมลองจุ่มไหมช้าลองจุ่มสินกหายใช่ไหมนกหายใช่ไหมพอยกขึ้นมานกเห็นไหมครับ
2: เมื่อนำแก้ว2ใบจุ่มลงไปในน้ำภาพที่อยู่บนแก้วด้านนอกก็จะหายไปทำให้นักเรียนสงสัยและสนุกไปกับการทดลอง
0: การที่ทำให้เด็กเกิดความสนุกหรือว่าเกิดความสงสัยเนี่ยมันต่อยอดให้เด็กอยากเรียนรู้อะไรต่อไปภายภาคหน้านะครับซึ่งจะเป็นการสร้างให้เขารักการเรียนวิทยาศาสตร์เลยว่าในเรื่องนี้นะมันอยากรู้พออยากรู้แล้วเนี่ยก็อยากรู้ต่อครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาต่อไปนะครับก็พยายามหาเหตุผลมาอธิบายนะครับแก้วใบนี้มีรูปกรงนกส่วนแก้วใบนี้เป็นรูป
3: นก
0: อะไรนะครับนักเรียนจับตาดูคุณครูอย่าเอาแก้วใบที่มีกรงนกนะครับเข้าไปนักเรียนคิดว่าจะเห็นนกหรือว่ากรงนกครับ
3: นกครับ
0: เห็นนกเราจะมาพิสูจน์ดูว่าเห็นนกหรือว่ากรงนกกันแน่มาดูคำตอบนะครับปึ๊บเด็กจะสงสัยมากว่ารูปที่อยู่บนแก้วมันหายไปไหนแล้วมันหายไปได้อย่างไร เด็กต้องเข้าใจว่าตัวกลางที่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปเมื่อแสงไปกระทบกับวัตถุและสะท้อนเข้าตาเราซึ่งผ่านตัวกลางตั้งแต่2ชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยมันจะทำให้การมองเห็นของเรานี่คลาดเคลื่อนไปครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับการหักเหของแสงถ้าแสงผ่านอากาศผ่านตู้อ่างปลาเนี่ยแล้วก็ผ่านน้ำลงไปรังสีของแสงเนี่ยมันจะเบนที่เป็นเรื่องของการหักเหของแสงผ่านอะไรนะครับตัวกลางโปร่งใสกี่ชนิดขึ้นไป
3: 2
0: ชนิดขึ้นไปทีนี้มาดูจากตรงนี้นะครับมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าถ้าแสงดูนะครับถ้าแสงเนี่ยผ่านมองจากอากาศผ่านมายังน้ำรังสีของแสงเนี่ยมันก็จะเบนเข้าหาเส้นอะไรเส้นปกติถ้าอีกแบบหนึ่งถ้าเรามองจากน้ำผ่านขึ้นไปสู่อากาศรังสีของแสงมันก็จะเป็นยังไงครับเบนออกจากเส้นปกตินะครับเนี่ยเช่นเดียวเรามองดูปลามองเห็นอยู่ตื้นหรือลึกอยู่ตื้นตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ปลาจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่เป็นยังไงครับลึกลงไปซึ่งมันเกิดจากการอะไรเกิดจากการหักเหของแสงนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งปลาที่อยู่จริงนักเรียนครับเนี่ยนักเรียนมองดูสิว่ามีแสงอะไรบ้างเนี่ย
4: สีขาว
0: อ๋อมีขาวด้วยสีอะไรครับสีอะไร
4: สีแดงส้มเหลือง
0: ถ้าไล่ตามสีม่วงครามน้ำเงินเขียว
4: เหลือง
0: แดงแดงวันนี้เราจะแยกแสงขาวของดวงอาทิตย์เนี่ยว่ามีทั้งหมดกี่สีไอ้นี่แหละเขาเรียกรวมแสงขาวเนี่ยว่าสเปกตรัมของแสงนะครับอย่างในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับผมก็ใช้วิธีการที่แบบง่ายๆที่สุดนั่นก็คือว่าเอากระจกเงาเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำหรือว่าจะเอากระบอกฉีดน้ำเนี่ยครับไปฉีดโดยหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันก็เป็นวิธีการง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเอามาให้เด็กๆได้ดูนั่นก็คือเป็นกล้องสายลุงนะครับอ้าวนี่อะไรครับเป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับต้องปากกระป๋องเห็นไหมคุณครูก็เอาแผ่นซีดีเนี่ยลอกออกมาก็จะได้แบบนี้คุณครูก็ใช้กรรไกรตัดให้เป็นแผ่นๆจากนั้นเราก็ปิดฝาตรงนี้จากนั้นทุกคนก็มามองดูแสงจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าแสงจากหลอดไฟสีขาวก็ได้ส่องแล้วก็ให้มองด้านข้างตรงนี้จะเห็นเป็นสีอะไรเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนทดลองนะครับ
2: และเมื่อได้ส่องดูแสงแดดผ่านกล้องสายรุ้งที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ทำให้การเรียนรู้เรื่องแสงสีทั้ง7สีกลายเป็นเรื่องที่สนุกและพวกเขาค้นพบได้ด้วยตัวเอง
0: ก็เอามาส่องดูแสงขาวของดวงอาทิตย์หรือว่าแสงหลอดไฟอะไรก็ได้นะครับเราก็จะเห็นแสง7สีที่อยู่ในข้างกระป๋องนะครับเด็กก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมาได้ยังไงจริงๆแล้วหลักการนี้คือแสงผ่านรูเข้ามากระทบกับแผ่นซีดีแล้วเกิดการสะท้อนโดยมีฉากลับก็คือข้างๆกระป๋องนั่นแหละคือเป็นฉากลับเด็กก็จะสนุกและก็เข้าใจง่ายอ่ะครับในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับตอนที่เราไปทดลองนะครับสเปกตรัมของแสงมีทั้งหมดกี่สีนะครับ
4: 7
0: ได้แก่สี
4: ม
0: ่
4: วง
0: เขียว
4: เหล
0: ื
4: อง
0: แสดก่อนอื่นมารู้ก่อนนะครับว่าแม่สีของแสงสีมีสีอะไรบ้างไม่ใช่สีศิลปะนะครับ
4: น
0: ้ำเงินอะไรเขียวแล้วก็แดงการที่เด็กแสงสีดวงอาทิตย์มี7สีนะครับเขาบอกว่ามี7สีถ้าสมมติว่าแสงสี7สีของดวงอาทิตย์รวมกันเป็นแสงขาวเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันเป็นแสงขาวจริงหรือเปล่าก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับชึบนี่ให้นักเรียนตอบว่าถ้าคุณครูหมุนเปิดพัดลมเบอร์เนี่ยหมุนปุ๊บถามว่า

0: แสง7สีเนี่ยรวมกันมันจะเป็นแสงสีอะไรปึ๊บโอ้โห
1: ดู
0: แล้วมันเป็นแสงขาวแต่ว่าไม่ใช่แสงขาวแบบที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์แต่มันเป็นแสงขาวจากการผสมสีมันออกขาวขุ่นๆเป็นเพราะว่าตาเราเนี่ยมันรับแสงสีเหล่านี้เป็นภาพติดตามันเลยเกิดการผสมเนี่ยก็เลยมองเห็นเป็นลักษณะออกขาวแบบขุ่นๆเนี่ยนะครับทุกคนก็มองเป็นอย่างนี้เหมือนกันเรื่องสุดท้ายของแสงนะครับที่สอนก็คือเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆนะครับซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทั้งหมดเรื่องของแสงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับว่าจะเอาเรื่องของแสงเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเด็กก็ต้องไปคิดต่อยอดเพิ่มเติมนะครับนักเรียนครับเราจะเอาแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างใครคิดออกแสงไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
2: ก็เอาไปทำพลังงานไฟฟ้าครับ
0: เอาแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทำอย่างไรมันต้องมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรถึงจะเอาไปผลิตเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เชิญครับยืนขึ้นครับ
3: แผงโซลาร์เซลล์ครับ
0: แผงโซลาร์เซลล์ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนมองนี่นะครับตรงบริเวณนี้คือเป็นแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งทำมาจากซิลิคอนนะครับสารซิลิคอนเมื่อแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยได้รับพลังงานแสงแดดก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าก็จะมาหมุนเตอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้ทำให้รถคันนี้วิ่งไปข้างหน้า
4: 1 2 3
0: ไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งมาหาคุณครูเหลิมแล้วครับมาเลยครับมาเลยมาทางนี้เลยครับไปแล้วครับสำหรับผมแล้วนะครับการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ก็คือเด็กได้เรียนอย่างตั้งใจได้สนุกได้ลงมือปฏิบัติทดลองแล้วก็นำความรู้ทั้งหลายที่สอนนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นๆสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดองค์ความรู้สามารถประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาสำหรับตัวเขาแล้วนี่ก็คือเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์สำหรับเด็กนะครับ

0: ผมชื่ออาจารย์พิสูจน์แสงสีครับตำแหน่งครูเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดบางเย็นครับทำหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบทดลองชอบคิดชอบหาคำตอบด้วยตนเองและความรู้ที่ได้ก็จะนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อยู่ตลอดนักเรียนยกมือขึ้นมาสองข้างปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งมีความรู้สึกอะไรที่มือเราครับมีความรู้สึกแปรลองเปลี่ยนวิธีการถูดูบ้างถูมือหนึ่งครั้งถูมือสองครั้งถูมือสิบครั้งมีความรู้สึกอะไรอุ้ยบางคนบอกอุ้ยมีความรู้สึกยังไงร้อนมันเกิดการเสียดสีใช่ไหมครับเสียดสีกัน
1: หลังจากเด็กเข้าใจเรื่องความร้อนในเบื้องต้นไปแล้วเราก็จะนำอุปกรณ์

มาอีก3อย่างให้เขาช้อนโลหะตะเกียบแล้วก็หินนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปทดลองถูกันแล้วก็ให้สังเกตว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้างไหม

0: ลองตอบซิว่าเมื่อขัดสีแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เกิดอาการร้อนค่ะ
2: ช้อนจะเกิดความร้อนค่ะ
3: เกิดความร้อนจากการเสียดสีของตะเกียบครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช่ครับปรบมือให้เพื่อนครับหลังจากที่เขาได้นำวัสดุทั้ง3ชนิดมาขัดถูกันแล้วเนี่ยเขาจะได้เกิดการเรียนรู้ว่าวัตถุนะเมื่อนำมาขัดถูกันเนี่ยมีแรงต้านมีแรงเสียดสีเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนนักเรียนเขาจะรู้เขาเองว่าวัตถุชนิดใดเนี่ยจะเกิดความร้อนได้มากเขาจะเรียนรู้ของเขาเองด้วยการปฏิบัติจริงครับ ทดลองใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วสรุปให้ครูรู้ว่าวัตถุชนิดใดเมื่อเกิดการเสียดสีแล้วจะเกิดความร้อนได้มาก

0: ้อนกับหินเนาะ
1: เอา
0: หินช้อน
1: เอาหิน
0: เอาช้อนเอาหินช้อนหินตะเกียบ
2: คราวนี้ครูให้นักเรียนลองลำดับดูสิว่าอะไรที่ขัดถูแล้วเกิดความร้อนมากที่สุดกรุงที่3ครับ
0: ช้อนค่ะ
2: ช้อนเกิดมากที่สุดอะไรรองลงมา
0: หินค่ะ
2: แล้วรองลงมาคือ
0: ตะเกียบค่ะ
2: กลุ่มที่1
3: หินครับ
2: 2
3: ช้อนครับ
2: ช้อนครับลำดับที่3
3: ตะเกียบครับ
2: นักเรียนน่ะเขาได้นำวัสดุเนี่ยมาขัดถูกันนะครับความแตกต่างของความร้อนก็จะแตกต่างกันไปทีนี้การขัดถูเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นร้อนมากก็จะเกิดการลุกไหม้การเสียดสีจนเกิดการลุกไหม้เนี่ยมันก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นเครื่องมือจุดไฟได้ในปัจจุบันนี้มีเครื่องมือที่ใช้จุดไฟมากมายหลายอย่างเลยทำให้เกิดความร้อนจุดไฟแล้วไปใช้ประโยชน์ได้ครูมีไม้ขีดเป็นเครื่องมือจุดไฟชนิดหนึ่งนำมาให้นักเรียนดูนะครับติดหรือยังครับ
4: ติ
2: ดไฟแล้วเพราะเกิดการเสียดสีกันนะครับนอกจากไม่ขีดไฟแล้วครูยังมีอีกการจุดไฟโดยการเสียดสีของไฟแช็กติดยังครับ
4: ติ
2: ดอันนี้คือการเสียดสีเกิดการเสียดสีอย่างรวดเร็วแล้วเกิดการลุกไหม้ไฟอยู่ที่แก๊สแล้วเป็นเปลวขึ้นมาแต่ยังมีเครื่องมือติดไฟโบราณของชาวบ้านใกล้ๆโรงเรียนกันนักเรียนอยากจะรู้ไหมครับ
4: ค่ะ
2: พร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้ว
2: ถ้าพร้อมแล้วพวกเรา

0: พอได้เรียนรู้หรือว่าได้รู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาแล้วเนี่ยนะก็หาวิธีการพานักเรียนเนี่ยไปศึกษาด้วยตนเองเลยนะไปสังเกตแล้วก็ไปทดลองไปสืบถามสืบค้นมาให้หมดเลยว่าวิธีการทำเครื่องมือจุดไฟเนี่ยเขาทำอย่างไร
1: สีไฟขูดแล้วก็บากไม้นี่มันทะลุหน่อยแล้วก็เอาปุ๋ยเนี่ยมาโปะข้างบนแล้วก็ไม้ก็ปกทับแล้วก็สองคนจับแล้วก็สีถูไฟถูไฟมีควันขึ้นถูก็แล้วควายมันจะไหม้อันเนี้ย
2: เห็นไหม้ไหม
3: เราเหม็นยามมีกลิ่นไหม
2: ฮะ
3: เป็นไงถ้ามีกลิ่นอ่ะนี่จะเกิดไฟแล้วมันจะกลัวแล้วไม้ไผ่นี้นะไว้แก่ตายในกอยิ่งดีอันนั้นตายแล้วมาทำ
4: ตาขาถ้าจะติดไฟจะติดไฟตรงไหนคะ
3: แรกนะมันจะเกิดควันตรงนี้ก่อนนะพอควันมันขึ้นแล้วเร่งกันไปละแล้วพอนั้นแล้วก็ขยายตรงนี้นิดนึงขยายเอาอะไรเอาอากาศมันจะเกิดเนี่ยพอเปิดนี่ออกมันก็จะเกิดไฟแล้วไฟมันจะติดมันทันทีเลยพวกเรามาทำกันเองได้ทำเนี่ยทำไม่ไหวๆก็มา
5: เออ
3: โอเคติดเลย
5: เอ
3: า
5: แบบ
1: เรื่อยๆก่อน
3: เนี่ยเดี๋ยวพอถูๆไปมันก็จะติดต้นกำเนิดขึ้นเลยไฟมาจากนี้ไม่ได้มาจากอะไรเลยมาจากไม้ไผ่เนี่ยแล้วถึงมาจุดอันนี้มาเป็นสื่อตอนสมัยสงครามก็หุงข้าวก็ทำไงพอตีนี่ติดข้าวนี่ไปเผาเนี่ยเขาเรียกเหล็กไฟเนี่ย
4: แล้วเชื้อเพลิงข้างในกระบอกนะคะนำอะไรมาผสมกับอะไรม
3: านู่นแล้วธรรมดาเนี่ยเนี่ยเผาละเอาจะนวลทีนี้ไม่ต้องไปกลัวดับแล้ว
6: ตาครับแล้วหินนี่เราใช้หินทั่วไปได้ไหมครับ
3: เอาหินทั่วไปต้องให้มีลักษณะนี
4: ้ให้มีคมใช่ไหมคะ
3: อาจจะให้มีคม
4: ค่ะคุณตาครับแล้วมันจุดไฟยังไงคร
1: ับ ก็เอาตะลังเนี่ยมาเอามายัดใส่ใกล้เนี่ยเป็นหลุมอยู่แล้วก็มาใส่กระบอกแล้วก็ตอกลงไปแรง
4: คุณตาคะแล้วมันติดไฟได้อย่างไร
1: อันนี้อัดเข้าไปดีมากแล้วก็ตบแรงๆแล้วและเชื้อมันก็มีนะปุ๋ยอ่ะตบไปกำลังอัดมันก็เราชักมาไฟก็ติดแดงไปมาอย่างเงี้ย
4: ขุยที่เราใช้ต้องใช้ขุยต่อรังอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ขุยต่อรังแล้วก็เปลือกนุ่นเอามาเผาไฟแล้วก็มาบดละเอียดบดละเอียดเสร็จแล้วเราก็มาเข้ากันนี่ใช้ได้แล้ว
6: แล้วไม้ที่เราเอามาทำเป็นตะบันไฟนะครับเราใช้ไม้อะไรครับ
1: นี่ใช้ได้ไม้แดงจีนไม้ประดู่นิชันไม้มะค่า
0: จากที่นักเรียนได้ไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้นักเรียนน่ะได้ศึกษาได้ซักถามกันจนละเอียดแล้วเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาจะซาบซึ้งนะแล้วเขาสามารถที่จะบันทึกและจดจำเนี่ยสามารถมาเผยแพร่ที่โรงเรียนแล้วก็บอกต่อไปได้อีกด้วย
7: ดีใจรู้สึกภูมิใจที่ว่าเรามีของเก่าให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีเด็กมาเรียนรู้ต่อไปอย่างนี้ก็คือแบบของเก่าทุกอย่างมันจะสูญหายไปหมด
0: หลังจากเด็กได้ไปศึกษาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจากเครื่องมือจุดไฟเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ยเด็กก็สนใจเป็นพิเศษเลยก็คือเครื่องมือจุดไฟที่เรียกว่าตะบันไฟนะหลังจากนั้นเมื่อได้ตะบันไฟแล้วก็นำเข้ามาสู่ที่ห้องเรียนแล้วก็นำมาจัดการเรียนการสอนให้เขาออกแบบเองแต่นี้วิธีการทดลองแต่ละกลุ่มนะครับมันจะต้องมีตัวแปรคุมตัวแปรมีกี่ชนิดครับ
8: 3ชนิด
0: ได้แก่1
8: ตัว
0: ครับได้ตัวแปรทั้ง3แล้วนะครับตรงนี้ก็จะถึงเรื่องของตัวแปรแล้วเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของตัวแปร3ชนิดนะครับตัวแปรต้นก็คือตัวที่จัดให้แตกต่างกันตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดขึ้นตัวแปรควบคุมก็คือการควบคุมการทดลองครั้งนี้

0: การทดลองทั้ง4กลุ่มที่แตกต่างกันก็จะได้ความรู้ทั้งหมดเนี่ย4เรื่อง4อย่างด้วยกันเขาก็จะรับรู้หมดเลยทั้ง4กลุ่ม
1: ชื่อปัญหาขุยใดติดไฟเร็วสมมุติฐานขุยเต่าร้างติดไฟดีที่สุด
0: ตัวไหนนะครับช่วยช่วยดูที่ตัวไหน
1: ตัวแปรต้นชนิดของขุยเต่าร้างขุยนุ่นและขุยสำลีตัวแปรตามผลการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงตัวแปรควบคุมตะบันไฟสรุปผลการทดลองขุยเต่าร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นตบ3ครั้งติดแสดงให้เห็นว่าขุยเต่าร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นติดไฟดีที่สุด
0: ขุยที่คุณตาบอกมาว่าขุยเต่าร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดตะบันไฟได้ดีที่สุดถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่หนึ่งนะครับ
2: ชื่อปัญหาเล็กกลางใหญ่ใครดีกว่าสมมติฐานรูกลางติดไฟดีที่สุดตัวแปรต้นขนาดของรูใหญ่ตัวแปรตามดูผลการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงตัวแปรควบคุมขุยเต่าร้างผสมถ่านเปลือกนุ่นสรุปผลการทดลองขนาดรูใหญ่ตบเกิน10ครั้งไฟติดค่ะ
3: ครับ
2: แสดงว่ารูขนาดเล็กติดไฟดีที่สุด
0: เป็นไปตามสมมติฐานไหมครับ
2: ไม่เป็น
0: ค่ะไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั่นเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้ววิทยาศาสตร์เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆหลังจากเด็กได้ทำการทดลองครบทั้ง4กลุ่มแล้วก็มารายงานผลครบทั้ง4กลุ่มแล้วเนี่ยครูก็จะสรุปให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจะเมื่อตบตะบันไฟเข้าไปเนี่ยปริมาตรอากาศเนี่ยก็จะเล็กลงหรือลดต่ำลงแรงดันอากาศก็จะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นจนถึงจุดลุกไหม้เมื่อถึงจุดลุกไหม้ก็จะไหม้ที่เชื้อเพลิงปลายตะบันแล้วก็รีบดึงตะบันออกมาเพื่อได้รับก๊าซออกซิเจนในการลุกไหม้ติดยังครับ
4: ติ
0: ดแล้วครับถ้าเราตกลงไปแล้วเราไม่รีบดึงออกมาไฟจะติดไหมครับ
4: ไม
0: ่ติดเพราะว่าขาดแก๊สอะไรนะครับออกซิเจนเราจึงต้องดึงออกมาให้ได้รับแก๊สออกซิเจนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามีแก๊สออกซิเจนช่วยให้ไฟติดอยากทราบไหม
4: อ
0: ยากทราบเดี๋ยวคุณจะทดลองให้ดูนะลุกไหม้หรือยังครับ
4: ล
0: ุกไหม้แล้วลุกไหม้นี้แสดงว่ามีแก๊สอะไรอยู่บริเวณนี้มีแก๊สอะไรอยู่ครับออกซิเจนคราวนี้ครูจะนำบิ๊กเกอร์ครอบเธอลองคาดเดาหรือสมมุติฐานซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
4: ไฟเทียนครับ
0: เอ้าดูที่ตามสมมุติฐานในจริงหรือไม่ครูจะครอบนะครับหลีลงใช่ไหมครับ
4: ดัง
0: อ้าวล่ะครับแสดงว่าภายในนั้นมีแต่แก๊สอะไรเกิดขึ้นแล้ว
2: คาร์บอนไดออกไซด์
0: คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอะไรหมดไป
4: ออกซิเจน
0: ออกซิเจนหมดไปแล้วครับปัญหาต่อมาก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าออกซิเจนเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วก็มองไม่เห็นด้วยจะทำอย่างไรแล้วก็จะนำเทียนเนี่ยทั้ง3เล่มเนี่ยความสูงต่างกันเนี่ยจุดก่อนนะครับแล้วก็นำบีกเกอร์ไปครอบเทียนเล่มสูงนั้นก็จะเผาไหม้แก๊สออกซิเจนหมดไปก่อนก็จะดับไปก่อนนะครับแล้วก็รอจนถึงลำดับสุดท้ายเนี่ยก็จะไหม้เป็นลำดับสุดท้ายก็แก๊สออกซิเจนก็ยังมีอยู่เพราะว่าเขาได้ถูกเผาไหม้หมดเป็นลำดับสุดท้ายก็จะดับเป็นลำดับสุดท้ายครับการที่เราจุดเทียนแล้วน้ำใส่ไปเนี่ยแล้วก็ครอบด้วยแก้วเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเทียนดับเนี่ยน้ำก็จะเข้าไปในแก้วเด็กก็จะตื่นเต้นเลยนะเขาเห็นด้วยตาแล้วประจักษ์ตัวเขาแล้วว่าออกซิเจนมันหมดจริงๆนะครับแล้วน้ำจึงเข้าไปแทนที่เขาจะเห็นเลยอันนี้เป็นการเรียนด้วยประสบการณ์ตรง
5: ตอนแรกที่ครูเขาบอกว่าครูเขาออกซิเจนนะคะมันสำคัญต่อการติดไฟตอนแรกหนูไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นไม่รู้ไม่มีตัวตนค่ะถึงวันนี้เราได้พิสูจน์ค่ะว่ามีจริงๆออกซิเจนมีจริงๆแล้วมีความสำคัญต่อการติดไฟถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็ติดไฟไม่ได้นะคะถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์เดียวไฟก็ดับค่ะ
6: รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะที่ได้เรียนจากตอนแรกที่เราไม่เคยรู้อะไรเลยว่าอันนี้มันเป็นยังไงอย่างเช่นตะบันไฟนะคะเวลาเราตบเข้าไปในกระบอกก็ปริมาตรของอากาศก็จะลดลงแรงดันอากาศเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทำให้ตะบันไฟนะคะติดไฟได้
0: ครูเนี่ยอาจจะลืมไปว่าการเรียนการสอนเนี่ยหาสื่อยากที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจจะหลงลืมไปว่าสิ่งใกล้ตัวเรามีมากเลยที่จะนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้นะครับสื่อจากห้องเรียนสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมันไม่ยากเลยนะถ้าเราได้นำสิ่งเหล่านั้นมาจัดการเรียนการสอนนะครับเด็กก็จะได้เรียนรู้ อันนั้นคือความมุ่งหวังของผมแล้วก็เป็นความสุขของผมที่เด็กได้เรียนรู้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผงคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดประเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุน

ไรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะพวกที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิไทยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิไทยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษยสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลก และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Against Cancer S1 ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.เฉินจูผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์โลกในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute Promyelocytic Leukemiaเป็นมาตรฐานการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกมีโอกาสหายขาดจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญวงการโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์มะเร็งของด้านโรคมะเร็งเพื่อกระตุ้น

0: ความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
1: จากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโปรไมอีโลไซติกด้วยยาออทรานสเรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซาโนไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอีโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดลิขสิทธิ์ที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อบ่งการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตติยราชนารีเจริญพระชนนสา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านที่ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสลำบากพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป วลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทพบชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประชัยเป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริลเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104
4ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้น

าสที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่าสา

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนูคุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทย

ไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาที่นี่มีสิ่งเชิดหน้าชูตาที่ใครไปใครมาก็ชื่นชมนั่นก็คือที่นี่มีห้องสุขาที่หอมสะอาดสวยใครๆได้มาเห็นก็มีความสุขกันทั้งนั้น
1: ห้องส้วมหรือเรียกว่าห้องสุขาเป็นห้องที่ทำให้ผู้ไปใช้มีความสุขและโดยเฉพาะในช่วงหลังโดยสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาตินะได้มุ่งเน้นลงมาด้วยจริงเราจึงเน้นเรื่องส้วมเพราะทุกคนยืนยันว่าถ้าส้วมดีทำให้สุขภาพดี
2: ใครอยากจะเป็นประธานใครอยากจะทำหน้าที่โน้นหน้าที่นี้ใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยโดยอาศัยสภานักเรียนเป็นต้นแบบก็เลยไปค้นหากันก็มีตอนนี้พอดีก็มันมีกิจกรรมของพัฒนาผู้เรียนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาคือจิตอาสาเราก็เอาเรื่องนี้เข้าไปแทนที่ว่าหนูไม่ต้องทำกิจกรรมหลายเรื่องไหนจะเราเอาโครงการชมรมคนรักส้วมเข้ามาเพื่อจะเข้าเรื่องสภานักเรียนหนูก็จะได้เรื่องของจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำงานอย่างเดียวได้หลายๆอย่างประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าเรื่องเรียนต้องเป็นเรื่องหลักกิจกรรมต้องเป็นรองอยู่แล้ว
0: ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างถึง3ปีซ้อนก็โดยการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้เด็กๆในทุกกิจกรรมของเด็กนักเรียนที่นี่เลยทีเดียว
3: ก็คือว่าโรงเรียนของเรานะครับเราก็จะมีประธานสภานักเรียน1คนแล้วก็รองประธานอีก2คนแล้วก็เราจะมีเลขา1ประชาสัมพันธ์1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แยกไปอีกเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยครับเราก็จะมีคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายโดยเรานะครับจะแยกเป็นช่วงชั้นคณะกรรมการเราจะมีอยู่สัก3ช่วงชั้นด้วยกันก็คือช่วงชั้นที่1เราจะมีประธาน1คนรองประธานอีก2คนแล้วก็ประชาสัมพันธ์1เลขา1จะมีหัวหน้าตามกิจกรรมต่างๆทั้ง3กิจกรรมอย่างละ1คนแล้วเราก็จะมีนักเรียนที่ว่าเป็นกรรมการช่วงชั้นนะครับดูแลห้องน้ํา1คนเป็นกรรมการ 2B number 1ของช่วงชั้นที่1 1คนแล้วก็ยังเป็นกรรมการอย.และคบส.อย่างละ1คนด้วยครับ
0: แทบจะพูดได้ว่านักเรียนเกือบครึ่งนึงของโรงเรียนนี้ต้องมีส่วนในการเป็นคณะกรรมการใดคณะกรรมการหนึ่งและต้องมีวาระในการประชุมของคณะกรรมการนั้นเพื่อให้คณะทำงานซึ่งนั่นก็คือเพื่อนักเรียนจำนวนที่เหลือได้ไปปฏิบัติงานต่างๆของสังคมเล็กๆของพวกเขา
4: ค่ะก็วันนี้นะคะที่ได้เรียกให้เพื่อนๆมาประชุมในวันนี้นะคะก็อยากจะแจ้งเกี่ยวกับวาระต่างๆของพวกเรานะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างในแต่ละเรื่องก็อยากจะขอความคิดเห็นของเพื่อนๆนะคะในวาระแรกก็คือเกี่ยวกับห้องน้ำนะคะตอนนี้ห้องน้ำของเราก็มีชมรมนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็มีประธานมีปัญหานิดหน่อยก็อยากจะมาเสนอเพื่อนๆโดยใช้การใช้ในการแนะนำนะคะว่าจะให้น้องๆเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่สภาพเรียนนี้จะมีส่วนร่วมในการดูแลห้องน้ำนะคะ

0: เดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำต่างๆจากเพื่อนนะคะใครมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: ผมครับ
0: เชิญค่ะ
1: ก็คือว่าอยากจะให้สภานะครับเห็นชอบว่าจัดตั้งเวรเห็นรับผิดชอบห้องน้ำให้ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำด้วยอยากจะให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมในที่นี้ด้วยครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: มีใครมีข้อคิดเห็นอะไรอีกไหมคะ
2: ครับก็อยากก็ผมเคยไปทำความสะอาดในห้องน้ำของผู้หญิงมานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีบอดและคำขวัญมากมายนะครับก็อยากจะให้มีในห้องน้ำของผู้ชายบ้างครับมีขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการด้วยครับ
3: เชิญค่ะพี่ลาล่าคะก้างอยากจะเสนอว่าห้องน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคประธานพี่ลาล่าและคณะกรรมการคนอื่นเห็นด้วยกับก้างไหมคะ
0: ทุกคนเห็นกับความคิดของน้องไหมคะ
4: เห็นด้วยค่ะ
0: ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะ
5: เพราะว่าการทำงานกับเด็กมันย่อมมีการผิดพลาดแล้วก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขาดความรับผิดชอบในบางวันอย่างบางวันเขาก็เบื่อเขาก็ขี้เกียจเขาก็เลยไม่ไปดูไม่ไปทำเราก็อย่าไปลงโทษหรือว่าไปดุด่าอะไรพวกนี้ก็ใช้การพูดคุยว่าอ้าววันนี้ไม่สะอาดใช่ไหมคะแล้วหนูกล้าเข้าไปนั่งไหมลูกพอเข้าไปมีกลิ่นหนูจะต้องอุดจมูกเข้าไปแล้วมีความสุขไหมคะการที่เราเข้าไปในนั้นน่ะเราทำไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าไปปลดทุกข์บอกว่าไปปลดทุกข์ถ้าหนูเข้าไปแล้วหนูต้องบีบจมูกหายใจไม่ออกมันเป็นการสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นเราจะใช้วิธีการนี้กันทั้ง3ห้องชั้นใช้การพูดคุย
6: ตามที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยม3จึงมีคณะทำงานช่วงชั้นถึง3ช่วงชั้นด้วยกันช่วงชั้นที่1น้องเล็กๆน้องอนุบาลตั้งแต่ป.1จนถึงป.3ช่วงชั้นที่2พี่ป.4จนถึงป.6และช่วงชั้นที่3ก็เป็นพี่ม.1จนถึงม.3ซึ่งคณะกรรมการส่วนนี้ก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข
7: ให้เพื่อนไปสำรวจแล้วทีนี้ก็ให้ถ้าห้องไหนสกปรกหรือถ้าสกปรกก็มาบอกหนูให้ไปบอกครูประจำชั้นแล้วก็ให้นักเรียนมาทำใหม
8: ่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องส้วมกันนะคะพอดีว่าช่วงที่สองใครคุมส้วมค่ะใครดูส้วมพี่กระแตกับพี่หมวยแล้วห้องน้ำทราย
9: ใช่ค่ะก็วันนี้เราจะมาประชุมห้องน้ำกันใช่ไหมก็ให้พอตรวจสอบห้องน้ำทางชายและยิ่งไปดูห้องน้ำด้วยก็ไปตรวจสอบว่าพื้นมีกลิ่นเหม็นไหมสกปรกไหม
6: น้องเล็กช่วงชั้นที่1จะมีหน้าที่ในการสำรวจห้องน้ำน้อยๆที่พวกเขาใช้ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรมีอะไรต้องปรับปรุงไหมและไปรายงานต่อประธานช่วงชั้นเพื่อที่ได้ทำความสะอาดอย่างสนุกสนานตามประสาน้องน้อยประจำโรงเรียน
10: โอ๊ยน้ำสะอาดมานี
11: ่สะอาด
10: สะอาดก่อนแล้วตรงก่อนนี่มีกลิ่นไหม
11: ไม่มี
10: ประธานครับห้องน้ำชั้นป.2 ป.2ไม่สะอาดครับรองเท้าเราไม่เป็นระเบียบครับ
7: อย่าไปบอกอาจารย์ให
6: ้ช่วงชั้นที่2ที่เริ่มมีความรับผิดชอบขึ้นมารวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และฝีมือในการประดิษฐ์พอสมควรก็เลยมีการสำรวจตรวจตราห้องน้ำของพวกเขาอย่างละเอียดก่อนไปรายงานประธานช่วงชั้นเพื่อรับทราบปัญหาประธานช่วงชั้นก็เป็นธุระในการเรียกทีมงานเวรทำความสะอาดมาลงมือทำความสะอาดกันไปร้องเพลงไปอย่างสนุกสนาน
5: งานเรา
6: โตสุดก็คือช่วงชั้นที่3ที่รู้จักการแบ่งงานเป็นกลุ่มรวมทั้งมีความรักสวยรักงามตามประสาวัยรุ่นก็เลยมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะตกแต่งห้องน้ำของพวกเขาโดยถ้อยคำเก๋ๆทุกช่วงชั้นจะมีคณะกรรมการรับผิดชอบห้องน้ำของเขาอย่างชัดเจนทั้งทีมงานสำรวจทีมงานหาหนทางแก้ไขปัญหาและทีมเวรทำความสะอาดที่ทุกคนตระหนักดีว่านี่คือหน้าที่ของพวกเขา
5: แม้ว่าบางครั้งจะมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองซึ่งยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่ายังเลี้ยงลูกแบบคุณหนูเขาก็บอกว่าการล้างขัดส้วมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพานโรงมีทำไมไม่ใช้เขากินเงินเดือนเปล่าๆทำไมก็เลยบอกว่าอย่าเข้าใจผิดตรงนั้นการที่เราให้เด็กลงมือทำเป็นการให้เด็กรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัว
12: ปัสสาวะ
13: ถูกก็เหี่ยวกินเหม็น
6: รางวัลที่ได้มาของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การรับรองถึงการปลูกฝังหลักการประชาธิป

0: ไตยให้เด็กๆนักเรียนที่นี่แต่คือการให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ซึมซับและได้มีส่วนร่วมจนเข้าใจว่าการมีจิตอาสาทำความสะอาดส้วมของพวกเขานั้นคือหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อสุขอนามัยของพวกเขาทุกคนส้วมของโรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้จึงหอมชื่นใจและสะอาดสดใสอย่างน่าภาคภูมิใจก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเขานั่นเอง
1: เด็กก็รู้จักทำขึ้นและมีการต่อว่าผู้ปกครองหรือว่าญาติที่เข้าห้องน้ำและไม่ลาดโดยเฉพาะไอ้พื้นที่วางเท้าอ่ะเต็มไปด้วยทรายอย่างนี้หรือว่าไม่เปลี่ยนรองเท้าออกมาจากข้างนอกแล้วก็ย่ำไปอย่างเงี้ยมีทั้งโคลนทั้งทรายเด็กก็รู้จักต่อว่าพอถึงอย่างนี้เขาก็มารายงานผลทางเรียนพวกเราก็เกิดความภูมิใจว่าได้ผลอย่างน้อยเด็กมีจิตสำนึกแล้วไม่ได้เป็นการแล้วก็งานนี้ไม่เป็นที่น่ารังเกียจเพราะมันเป็นเรื่องของเราเองเป็นความสะอาดของเราเองนี่คือความภูมิใจในปีที่3ที่เราได้มา
0: บรรยากาศแห่งประชาธิปไตยที่อวนอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางม่วงแห่งนี้แฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนต่างมีส่วนร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัว
2: โอเคเพื่อนๆนะคะเราจะจัดโต๊ะกันใหม่โอเคดีไหมคะจัดไหมคะ
3: ดีค่ะ
2: ขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆหน่อยนะคะว่าจะจัดโต๊ะกันยังไงดีจัดแบบเป็นกลุ่มนะคะใครจะจัดแบบเป็นกลุ่มยกมือขึ้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คนค่ะต่อไปนะคะจัดแบบนั่งเดี่ยวค่ะใครจะจัดแบบนั่งเดี่ยวคะ1คนใช่ไหมคะตกลงนะคะจัดเป็นกลุ่มมีคะแนนเสียงมากกว่านะคะคะแนนเป็นเอกฉันท์ใช่ไหมคะก็ลงมือจัดได้เลยค่ะ
4: ทำให้พวกเรารู้หน้าที่ของตัวเองทำให้พวกเรามีความเป็นระเบียบวินัยไม่แย่งกันทำงาน
5: การลงความเห็นในที่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยคือการลงความเห็นแต่แบบเหมือนสมมตินักเรียนทุกคนเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็เหมือนสมมติมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยลงความเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีไหมคนที่จะเอาเข้ามาให้น้องๆหรือว่าพี่ๆอะไรมาทำกันก็ลงความเห็นกันแบบโหวตเสียงอะไรแบบนี
2: ้สอนให้เรามีความรู้จักรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะแล้วก็รู้จักมีความเป็นประชาธิปไตยที่ดีรับฟังความเห็นแล้วก็มีความยุติธรรมด้วยค่ะ
6: ย
2: ุ
6: ติธรรมยังไงค
2: ะคือว่าสมมติเขาออกความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วต่างคนก็ต่างโหวตเสียงใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันยุติธรรมอะคะคือว่าไม่ต้องบอกเอาไอ้นี่พอแต่พออีกคนนึงบอกเอาแล้วทำไมไม่เอาของเราล่ะมันก็ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่ทำตามแบบนี้ค่ะ
7: ประชาธิปไตยของเราใช่ไหมคะในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งประธานนักเรียนเหมือนหนูนี่คะใช้บทบาทในหน้าที่เกี่ยวกับการหาเสียงโดยการนำตัวเองเนี่ยไปสู่น้องๆเพื่อนๆให้ทุกคนรู้จักให้ทุกคนคุ้นเคยว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ชั้นไหนโดยไม่ใช่ซื้อเสียงมาค่ะก็ได้รางวัลแล้วก็ได้เป็นตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านบางม่วงอย่างภาคภูมิใจในตัวเองว่าไม่ได้ทุจริตและก็ไม่เสียหายอะไรทั้งสิ้นและเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือน้องๆตอบกลับมาว่าดีใจด้วยที่วิโดราได้เป็นประธานเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เคยจะได้ไม่เคยใช้ความทุจริตใช้แต่ความยุติธรรมเข้ามาในใช้ในชีวิตของเราจนถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณความที่เป็นมีความเป็นประชาธิปไตยมากถึงมีส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูเป็นประธานในวันนี้ได้ค่ะ
0: ถึงแม้ด้วยวัยที่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งนักกับหลักการประชาธิปไตยแต่จากสิ่งที่ครูพยายามปลูกฝังให้พวกเขามีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมตระหนักในการทำงานเป็นกลุ่มและยอมรับในความคิดของผู้อื่นที่แตกต่างก็นับว่านี่เป็นการปลูกฝังให้พวกเขาเข้าใจและซึมซับในวิถีแห่งประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้พวกเขาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

าจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าผู้คนในย่านเทศบาลศรีราชาจังหวัดชลบุรีจะเห็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมแห่งนี้หิ้วถุงใส่ขยะจากที่บ้านมาฝากธนาคารขยะที่โรงเรียน

0: จากขยะที่ไร้ค่าจนกลายเป็นมีราคาเกิดเป็นธนาคารขยะฝึกฝนให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมมีความรักในประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบจนกระทั่งนำไปสู่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างอย่างน่าภาคภูมิใจ
1: การปลูกฝังนะคะหลักการประชาธิปไตยมาสู่ธนาคารขยะค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่การที่ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จัดกิจกรรมว่าเห็นสภาพโรงเรียนของเราบริบทของโรงเรียนเป็นยังไงก็คือโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนใช่ไหมคะชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดส่วนนี้เด็กๆได้ไปสำรวจแล้วก็มีความเห็นว่าจะทำยังไงที่จะให้ชุมชนของเราดีขึ้นการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะนะคะก็เริ่มจากการประชาสัมพันธ์ที่ว่าจะให้นักเรียนเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะมีความสนใจที่จะมาสมัครการที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะต้องมีทุกคนทำงานก็ต้องทำด้วยใจนะคะนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักการประชาธิปไตยใช่ไหมคะมีส่วนร่วมทำงานด้วยใจแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเวลาต่างๆมาทำงานในส่วนนี้ค่ะก็เลยได้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นซึ่งเชิญวิทยากรจากจังหวัดมาให้ความรู้แก่เด็ก
2: สมัครเสร็จแล้วจะเปิดการอบรมเปิดการอบรมให้เขารู้จักว่าการคัดแยกขยะการคิดเงินการทำบัญชีการชั่งน้ำหนักของสิ่งของพอเขาได้อบรมเขารู้จักตัวนี้เราก็จะมาคัดเลือกใครจะเป็นผู้จัดการจากการสมัครใจแล้วก็เพื่อนสนับสนุนด้วยว่าคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการแล้วเจ้าหน้าที่คิดเงินเจ้าหน้าที่ทำบัญชีคัดแยกเนี่ยเขาก็จะสมัครมาแล้วก็พวกใน30คนนี้เขาก็จะดูว่าสมเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไหมพอวันเปิดธนาคารจะเป็นจันทร์พุธศุกร์เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คัดแยกก็จะมาเปิดธนาคารก่อนนะคะเขาก็จะยกโต๊ะยกเก้าอี้ออกมาเอากิโลมาตั้งเตรียมวางของพอ7โมงปุ๊บจะมีแล้วผู้ปกครองกับลูกหิ้วมาเลยอ้าวเอามาสร้างนะคะเจ้าหน้าที่คัดแยกเขาจะดูว่าคัดแยกมาเรียบร้อยหรือยังถ้าคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นช่างเลยเจ้าหน้าที่จดน้ำหนักเขาก็จะจดว่าวันนี้เอาถุงพลาสติกใส่ขวดใสมาเนี่ยเรียบร้อยไหมช่างไป1กิโลเขาก็จะเขียนในบัญชีว่า1กิโลเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่คิดเงินก็คูณไปนะคะแล้วก็ไปใส่ในสมุดของเด็ก
1: เมื่อได้สัญญาณของเพลงโรงเรียนเข้าแถวนะคะก็จะเริ่มเก็บแล้วก็เริ่มที่จะเช็คบัญชีว่าในแต่ละวันนี้มียอดที่รับซื้อมาเท่าไหร่ก็จะมีการเช็คมีการสำรวจให้ตรงกันนะคะ
3: ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การเลือกตั้งนะคะแต่จะหมายถึงวิถีชีวิตนะคะก็คือนำหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยมาใช้ให้เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทำเฉพาะเรื่องนะคะฉะนั้นจึงต้องคิดกันว่าเราจะทำให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ซึมลึกเข้าไปในนิสัยเนี่ยโดยจะต้องใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือที่สำคัญก็คือโครงการและกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราต้องคิดนะคะเพราะว่าความสำเร็จของเรื่องนี้นะคะอยู่ที่ตัวของคุณภาพของนักเรียนนะคะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกว่าวัยในขนาดนี้นะคะเขาควรที่จะต้องเป็นเด็กที่มีคุณลักษณะอย่างไรนะคะเพราะเด็กแต่ละวัยนั้นก็จะไม่เหมือนกัน
0: โรงเรียนวัดราชนิยมธรรมนี้มีการปลูกฝังประชาธิปไตยมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยผ่านโครงการต่างๆซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ซึมซับระบอบประชาธิปไตยในชีวิตและกิจกรรมประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องพร่ำสอนในหลักสูตร
4: โรงเรียนของเราก็มีโครงการธนาคารขยะนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับชักชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทางบ้านนำขยะมาขายทางโรงเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วม

0: มือกันด้วยนะครับเพื่อโรงเรียนของเราและชุมชนของเราครับขอบคุณครับ
1: การเข้าประชุมของสภานักเรียนเราจะเข้าประชุม1เดือนต่อ1ครั้งในการประชุมเราจะแบ่งทั้งหมด3วาระคือวาระที่1เป็นวาระแจ้งให้ทราบวาระที่2คือวาระพิจารณาและวาระสุดท้ายคือวาระอื่นๆทั้ง3วาระนั้นหลักสำคัญคืออยู่ในวาระที่2คือวาระพิจารณาเราจะนำโครงการทนายขยะตัวนี้เข้ามาพิจารณาในสภานักเรียนเพื่อจะได้ให้นักเรียนของโรงเรียนเรานั้นนำขยะมาขายทางโรงเรียนและเราได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ก็คิดต่อยอดขึ้นไปเป็นอยากจะให้ประชาชนในชุมชนรอบๆโรงเรียนของเราเนี่ยนำขยะมาขายและเราก็ได้นำโครงการตัวนี้เข้าไปในการประชุมสภานักเรียน
2: โรงเรียนของเราได้จัดการโครงการธนาคารขยะการบริหารจัดการยังไม่แพร่หลายออกไปทั่วชุมชนเพื่อให้ชุมชนที่มีความประสงค์นำขยะมาขายมาจำหน่ายจะได้รู้รายละเอียดผมขอถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการในที่ประชุมในการแต่งตั้งตำแหน่งที่จะสามารถไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจนำขยะมาขายในโรงเรียนของเราครับ
3: เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายธีรพลเจริญจันทร์ที่ปรึกษาสภานักเรียนครับขอเสนอตัวเองนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมนะครับทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และก็ประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของธนาคารขยะในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในโรงเรียนและข่าวสารของโครงการธนาคารขยะด้วยครับ
2: ไม่ทราบว่าสมาชิกพังเรียนทุกท่านใครเห็นด้วยครับยกมือขึ้นด้วยครับครับเราก็ได้ตำแหน่งกรรมการฝ่ายปฏิคมและคอยเชื่อมโยงทำงานร่วมกับธนาคารขยะของโรงเรียน
4: ทางสภานักเรียนก็ได้ประชุมกันว่าการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนก็เป็นที่แพร่หลายไปมากแต่ภายนอกยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ครับจึงต้องหาประชาสัมพันธ์ที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกนำขยะมาขายให้กับทางเรียนได้ครับทางธนาคารขยะจึงจัดการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกครับ
5: หลังจากได้ไปเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโครงการธนาคารขยะจะดึงชุมชนจากภายนอกเข้ามาสู่โรงเรียนเราได้ครับมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
6: อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนและชุมชนรอบข้างค่ะ
7: อยากให้มีการเดินขบวนรอบๆชุมชนค่ะแบบเพื่อให้ประชาชนนำขยะมาฝากไว้ที่ธนาคารของโรงเรียนแล้วค่ะ
8: จะประชาสัมพันธ์นะคะทุกๆตอนเช้าของวันพุธค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตอนเย็นด้วยค่ะเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะที่จะมารับบุตรหลานตอนเย็นจะบางคนนะคะอาจจะสนใจแล้วมาเข้าร่วมกิจกรรมของเราค่ะ
3: ครับผมอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวิทยุชุมชนครับเพราะว่าวิทยุชุมชนเนี่ยจะเป็นสื่อกลางระหว่างคนในชุมชนกับตัววิทยุชุมชนเองครับถ้าเกิดว่าเราสามารถไปประชาสัมพันธ์กับวิทยุชุมชนได้นะครับธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดราชยมธรรมของเรานะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนมากขึ้นด้วยนะครับ
5: จากที่ทุกท่านได้เสนอความคิดเห็นกันมาครับทางธนาคารขยะของเราจะต้องมีฝ่ายใดเพิ่มมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับผมอยากจะเสนอให้ทางธนาคารขยะเนี่ยนะครับมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นครับเพราะว่าจะได้นำข้อมูลต่างๆนะครับที่ทุกๆท่านที่ได้นำเสนอมาเมื่อกี้นะครับมารวบรวมเป็นทีมงานเดียวกันนะฮะและจะได้ทำงานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ทีเดียวเลยครับแล้วก็อยากจะขอสมาชิกเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะอีกสัก2คนนะครับเพื่อทำงานร่วมกันกับฝ่ายปฏิคมของสภานักเรียนนะครับ
5: สรุปนะครับธนาคารขยะของเราต้องการฝ่ายประชาสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงต้องมีการเลือกตั้งครับมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
9: ครับผมขอเสนอนะครับเด็กหญิงปนารีทองนุชนะครับ
5: จะเสนอใครอีกไหมครับ
10: ขอเสนอเด็กหญิงเกษราพรค่ะเพราะเขารู้จักคนในชุมชนเยอะค่ะ
5: เราต้องการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์2คนครับ2คน

0: คนที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดก็คือคุณปานันดีและคุณปาริดาครับ
1: ความน่าสนใจของการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยของโรงเรียนนี้อยู่ที่การทำให้นักเรียนมีจิตอาสาสาธารณะเห็นปัญหาของชุมชนเป็นธุระที่ต้องเอาใจใส่รวมทั้งมีสำนึกในการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ในโรงเรียนของตัวเอง
2: รับยมทำครับวันนี้เราก็มาเดินสายครับหาขยะนะฮะมาฝากไม่ทราบว่าที่บ้านของคุณพี่นี่มีขยะมาฝากกับทางเราบ้าง
3: มีขวดนะคะ
2: มีขวดได้ครับ
3: อยู่ใกล้พี่อาร์ครับที่ทำให้อยู่ใกล้ครับ
1: ประชาธิปไตยคืออะไรคงจะหาคำจำกัดความที่ชัดๆได้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าคือการตกลงว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันมีความสำนึกในปัญหาของส่วนรวมรับรู้และเข้าใจในข้อตกลงร่วมกันรวมทั้งสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ธรรมนูญหรือกฎหมายที่ตกลงว่าจะเป็นข้อกำหนดในการใช้อยู่ร่วมกันเรื่องเหล่านี้อาจจะฟังดูยากแต่สำหรับเด็กนักเรียนที่นี่พวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีผ่านโครงการที่พวกเขามีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อดูแลสังคมและชุมชนของพวกเขาอย่างธนาคารขยะนี่เอง
4: ธนาคารขยะเป็นโครงการที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วสนุก
5: ธนาคารขยะเป็นประชาธิปไตยครับโดยการจัดสรรเลือกตำแหน่งใดๆนี่ครับจะต้องมาจากการที่โหวตในที่ประชุมครับแล้วก็มาจากการสมัครใจด้วย
6: เรื่องของวิถีประชาธิปไตยนั้นมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนเรานั่นเองนะคะมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เอาไปใช้ให้มากที่สุดเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เรียนเพื่อตอบข้อสอบไม่ใช่การเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อการเอาไปปฏิบัติแล้วก็ให้ปรากฏที่ลักษณะนิสัยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นความสำเร็จนะคะที่คิดว่าทุกๆโรงเรียนนะคะก็คงอยากจะให้เด็กๆนั้นมีคุณภาพนะคะคือเป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลัง positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของ

ความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป b นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาที

นะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gtก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขาดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับ

จ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: มาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูก

0: เพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึกถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8นี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่งอัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คน

0: มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลวดมักถูกมองว่าเป็นวัสดุที่ดูแข็งกระด้างเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเท่านั้นแต่รายการครูพบกูรูในสัปดาห์นี้

0: ขอนำเสนออีกด้านหนึ่งของลวดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัวทำให้ลวดกลายเป็นวัสดุที่มีความสวยงามอ่อนช้อยแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทนทานแข็งแรงผ่านกูรูผู้มีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะลวดถักมานานหลายปี
1: งานศิลปะลวดถักเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้นไม้ก็เลยจำหน่ายบอนไซคราวนี้ในต้นบอนไซเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ลวดเนี่ยในการดัดต้นมันก็จะมีเศษลวดเนี่ยเหลือจากการที่ดัดต้นผมก็เลยมองว่าไอ้เศษลวดพวกนี้เราจะเอามาทำอะไรได้บ้างคราวนี้ก็เลยลองทำเป็นต้นบอนไซดูคราวนี้มันก็เริ่มแตกแขนงออกไปละมันก็จะมีทั้งเป็นต้นไม้บอนไซเป็นรูปคนเป็นรูปที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปแขวนต้นหูเอาไปแขวนต่างหูเนี่ยการทำงานลวดเนี่ยมันใช้สำคัญเลยนะใช้ใจพอหลังจากที่สนใจและชอบแล้วถ้าเขาได้ลองปุ๊บเขาจะได้ความอดทนอันนี้สำคัญเลยนะความอดทนเนี่ยมันจะมาคู่กับสมาธิเด็กส่วนมากเนี่ยที่เรียนจบมาโดยที่ไม่คิดที่จะอยากหวังเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแม้ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่หรือมันจะยังไงแต่ในความคิดผมเนี่ยคือมันก็ต้องเริ่มจากอันเล็กก่อนแล้วมันอาจจะโตได้ในอนาคตไองานตัวเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในงานฝึกฝีมือลองมาทำดูแล้วเผื่อจะเป็นอาชีพแล้วเขาก็จะได้ค้นหาตัวเองว่าเขาเนี่ยมีสไตล์อะไรไองานแต่ละงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาจากตัวตนของคนคนนั้นนั่นแหละ
2: อยากได้เทคนิควิธีการที่จะสามารถนำมาสอนให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3: อยากจะได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อเอามาต่อยอดสอนเด็กนะคะเพื่อให้ได้สิ่งแปลกใหม่ขึ้นไปในอนาคตค
4: ่
3: ะ
4: ก็ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยของโรงเรียนก็คือกิจกรรมที่ใช้เป็นการอัดอิฐตัวหนอนซึ่งจะทำให้เด็กผู้ชายเนี่ยสนใจมากกว่าเด็กผู้หญิงก็เลยอยากจะได้กิจกรรมที่จะทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยหันมาสนใจในการเรียนการสอนเท่าๆกับผู้ชาย
5: สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากจะไปพัฒนาหรือว่าเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆเพื่อจะนำมาต่อยอดก็มีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น
1: วันนี้เราจะมาทำการสาธิตแล้วก็ทำการเรียนเกี่ยวกับวิชาศิลปะลวดถักนะครับต้นเรื่องที่สำคัญเลยคือการถักลวดให้เกิดรูปทรงต่างๆนะครับและในงานลวดเนี่ยนะครับมันจะแบ่งได้หลายรูปแบบหมวดแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของรูปทรงต้นไม้นะครับจะเป็นรูปทรงต้นไม้ฟอร์มต่างๆในขนาดต่างๆและแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบรูปแบบของมนุษย์แล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นแบบรูปของรูปสัตว์และแบบที่4แบบสุดท้ายก็คือจะเป็นแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเป็นที่แขวนต้นหูเป็นที่แขวนสร้อยที่แขวนพวงกุญแจอุปกรณ์ที่ใช้ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะใช้ครีมกับมือ2อย่างนะครับและครีมเนี่ยก็จะแบ่งได้3อย่างคือ1จะเป็นครีมตัดครีมตัดเนี่ยจะเอาไว้สำหรับตัดลวดให้ขาดอย่างเดียวห้ามนำไปงอลวดนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นครีมม้วนครีมม้วนเนี่ยลักษณะของปลายครีมเนี่ยจะแหลม2อย่างนี้นะครับ2อันนี้เวลาเราต้องการใช้ครีมตัวเนี้ยคือสามารถใช้ครีมเพื่องอลวดให้เป็นรูปโค้งตามปากครีมนะครับอย่างที่3ก็คือเป็นครีมปากแหลมครีมปากแหลมเนี่ยก็จะลักษณะเดียวกันแต่ปลายเนี่ยจะแหลมและปลายจะตัดสามารถนำไปงอลวดเพื่อให้ลวดเนี่ยหักเป็นมุมลักษณะการใช้ครีมกับลวดเนี่ยก็จะต่างกัน
2: ลวดที่เราใช้ลวดชนิดไหนได้บ้างคะ
1: ลวดเนี่ยจริงๆใช้ได้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ควรใช้เลยคือลวดเหล็กครับผมก็คือลวดที่นำไปก่อสร้างอะไรนั่นนะครับวันนี้เราจะมาทำตัวนี้นะครับตัวนี้คือลักษณะของรูปปลาอันนี้จะเป็นการดัดลวดนะครับคือทำลวดเส้นเดียวให้เป็นรูปทรงเลยแต่ตัวนี้จะมีการนำอุปกรณ์มาผสมผสานก็คือจะมียางสีกับลูกปัดเห็นไหมครับการดัดลวดเนี่ยสองแบบใหญ่คือดัดให้มีความอ่อนช้อยและดัดให้มีความแข็งกระด้างนะครับเสน่ห์ของงานลวดก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าลวดเนี่ยเป็นเหล็กแข็งเราจะทำลวดเนี่ยให้มีความอ่อนช้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเล็กน้อยสมมุติว่าเราต้องการให้มีความแข็งกระด้าง

ให้งานเกิดมุมเราจะใช้ครีมตัวนี้ครีมปากแหลมจับนี้นะครับแล้วหักเห็นไหมครับมันจะเกิดเป็นมุมเลยมุมฉากขึ้นมาเลยฉะนั้นข้อสำคัญก็คือเวลาเราต้องการงอตรงไหนให้กะให้แม่นก่อนที่เราจะงอมิฉะนั้นพอเราลื้อปุ๊บลวดจะขาดได้งานในลักษณะมีความแข็งกระด้างเกิดมุมไปเลยก็จะเป็นลักษณะนี้งานที่เกิดให้มีความโค้งทำได้2รูปแบบคือใช้มือดัดให้โค้งหรือว่าใช้ครีมดัดให้โค้งสมมุตินะครับเราต้องการทำเป็นวงกลม1วงจากนี้ม้วนเห็นไหมครับมันจะงอเราจะงอให้สุดมือเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยและจับใหม่ที่เดิมแล้วงอลงมาเห็นไหมครับอาจจะใช้มือซ้ายเนี่ยเข้ามาช่วยนิดหน่อยนี่ก็จะให้เป็นวงกลมการใช้มือให้อย่างนี้ให้รีดลวดแล้วก็ตีความโค้งเห็นไหมครับพอต้องการโค้งกลับเห็นไหมครับงานก็จะมีความโค้งสามารถทำได้ทั้งมือก็ได้ครีมก็ได้นะครับและในตัวนี้เหมือนกันครับจะใช้ทั้งครีมทั้งมือผสมผสานกันเลยโอเคไหมครับมาเรามาเริ่มกันเราจะเริ่มจากนี่นะครับวงกลมตัวนี้แล้วมาใส่ลูกปัดไล่จากหัวปลาเพื่อไปหางนะครับเริ่มแรกเราจะใช้ครีมม้วนจับที่ปลายลวดแล้วหมุนให้เป็นวงกลมให้กะจากยางสีเลยออกมา1เซนจากการประเมินก็ได้นะครับแล้วให้งอเส้นปลายที่เหลือลงมาทับด้านวงกลมไว้อย่างนี้

0: ตัวปลาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับจะมียางสีเส้นหน้ากับเส้นหางหลังจากที่เราทำได้ลูกปลากันมาแล้วเท่าที่ผมดูแล้วนะครับถือว่าปลาไม่ขาดตัวเพราะส่วนมากเนี่ยผู้ที่ทำเนี่ยปลาจะขาดช่วงนี้ช่วงหลังคือช่วงที่หักมุมเนี่ยจะขาดแล้วก็คือต้องเริ่มชิ้นใหม่แต่อันเนี้ยเท่าที่ผมดูคุณครูเนี่ยทำไม่หักไม่ขาดตัวสำหรับชิ้นแรกผมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเนี้ยที่เราทำก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นลูกปลาแล้วไปนำพวงกุญแจมาใส่แล้วก็จะได้เป็นลูกเป็นพวงกุญแจลูกปลาถ้าเราต้องการทำเป็นที่ขั้นหนังสือเป็นปลาก้างเป็นลูกมดเป็นคำว่าเลิฟเป็นหัวใจอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับจะมีได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อแต่สำหรับหนีบโน้ตเล็กๆน่ารักน่ารักก็คือเนี่ยความยากมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
1: การดัดลวดมันมีหลายวิธีและการประดิษฐ์ลวดก็มีหลายวิธีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะการดัดมันมีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าทำอย่างนี้นะคะตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่าการดัดตัวนี้เป็นการพันนะคะพันลวดเห็นไหมคะการพันลวดตัวนี้เขาเรียกว่าการถักนะคะถักให้เป็นรูปทรงต่างๆแต่วันนี้ครูจะพานักเรียนดัดนะคะดัดเป็นรูปทรงต่างๆวันนี้เราจะดัดเป็นที่ขั้นหนังสือเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการดัดมีอะไรบ้างอันแรกตัวนี้เป็นครีมนะคะครีมใช้ตัดตัวนี้ครีมปากกลมตัวนี้เขาใช้ม้วนนะคะทีนี้เครื่องมืออันที่3ครีมตัวนี้เราใช้สำหรับดัดให้เป็นมุมต่างๆ
2: คุณครูยุภาได้นำนักเรียนดัดลวดเป็นรูปปลาเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและคุ้นเคยกับการดัดลวดก่อนที่จะให้นักเรียนแต่ละคนลองออกแบบลวดดัดในสไตล์ของตนเองพร้อมทั้งคิดถึงประโยชน์ในการนำไปใช้
1: พูดให้เพื่อนฟังสิเราทำยังไงเราเป็นทำเป็นรูปอะไร
3: ดอกกุหลาบครับ
1: ได้รูปดอกกุหลาบแล้วจะให้ใครหรือจะไปทำยังไงเนาะกับดอกกุหลาบดอกนี้นี
3: ่เอาไปปักไว้ในห้องครับ
1: เอาไปปักไว้ในห้อง
3: มันไม่เฉาเหมือนกับของแท้ครับ
1: มันไม่เฉามันไม่เหี่ยวเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราออกแบบยังไงเอ่ย
4: ม้วนใส่ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วก็ไปม้วนใส่กับที่ดัดครับ
1: ทำเป็นรูป
4: ดาว
1: ดาวประโยชน์ละลูก
4: ประโยชน์เป็นที่ใส่ปากกาครับประดับปากกาก
1: ลุ่มนี้มีใครได้แล้วหนึ่งมาลูกมาทำเป็นรูปอะไร
5: รูปเสื้อกับกางเกงค่ะ
1: แล้วหนูจะไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
5: ที่ห้อยกระเป๋าค่ะ
1: ห้อยกระเป๋าเด็กมีสมาธิดีขึ้นคือเขาพอเขาได้ทำในสิ่งตรงนี้เขาชอบเขามีสมาธิในการที่ว่าพอบอกว่าดัดให้กลมๆให้สวยๆนะลูกเขาจะสมาธิเขาจะดีเขาจะนิ่งไม่เหมือนกับที่เราเรียนวิชาการเขาจะไม่นิ่งอย่างนี
5: ้พอได้เรียนวิชาศิลปะลวดดัดแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ครูมาสอน
6: สนุกครับแล้วก็มีสมาธิในการทำด้วยครับ
4: ได้รู้ว่าการดัดลวดดัดโค้งดัดงอได้ครับและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
2: ้คุณครูเยาวเรศก็ได้นำเอาเทคนิคการดัดลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างดี
5: ก่อนที่นักเรียนจะดัดโค้งนักเรียนต้องรู้ว่าลวดเขาจะมีความโค้งฉะนั้นกะระยะให้ดีถ้าจะเอามุมโค้งที่ประมาณ1เซนต้องดัดก่อน1เซนเล็กน้อยถ้านักเรียนดัด1เซนเป๊ะมันจะเกินโค้งเขาจะเกินไปทำให้ไม่สวยงามครูจะดัดประมาณ1เซนนะคะ นะคะแล้วก็จะดัดโค้งมานอกจากรูปสัตว์รูปสิ่งของแล้วนะคะเรายังสามารถดัดเป็นตัวอักษรได้นะคะเป็นถ้อยคำเป็นชื่อเล่นอย่างเช่นคำว่าเลิฟก็ได้นะคะใครมีไอเดียแบบไหนตามสบายเลยนะคะ

0: ากผลงานที่นักเรียนนำมานะให้คุณครูดูนะคะแต่ละงานก็เป็นงานที่สร้างสรรค์มากถ้านักเรียนปรับปรุงพัฒนาฝีมือนะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆหารูปลักษณ์ที่แปลกตาหาสิ่งประดับที่แปลกตานักเรียนก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นำลวดมาสอนปรากฏว่าเด็กมีความตื่นเต้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจที่สามารถทำลวดที่เป็นม้วนเป็นขดเป็นเส้นธรรมดาให้เป็นรูปร่างได้เขาจะมีความรู้สึกว่าสนุกสนานประทับใจแล้วก็มีจินตนาการสูง
1: ตอนแรกรู้ดัดลวดมันก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าดัดไปมันก็ง่ายค่ะ
2: ประโยชน์คือความสนุกครับการใช้สมาธิในการดักลวดด้วยครับและก็เป็นชิ้นงานเป็นขายได้ก็ได้ครับ

เราสำเร็จไปแล้วเกี่ยวกับงานดักก็คือเราทำรูปตัวปลาไปคราวนี้เราจะมาเริ่มงานชิ้นต่อไปงานพันนี่นะครับถ้าสังเกต

0: ดีๆเนี่ยคุณครูจะเห็นว่าจะมีลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันลวดเส้นใหญ่ไม่ว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยจะกี่เส้นลวดเส้นเล็กมาพันถือว่าเป็นงานพันสมมติว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยเส้นเดียวแล้วนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันก็ถือว่าพันเหมือนกันตัวเนี้ยเราจะเป็นลักษณะของตัวหนีบรูปเห็นไหมครับจะมีการผสมผสานวัสดุอุปกรณ์เข้ามาละอันนี้จะเป็นฐานไม้อันนี้จะเป็นฐานไม้ยางนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบลูกหรือเสียบโน้ตอะไรก็ได้คราวนี้เราจะมาทำตัวนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมีการเพิ่มเข้ามาก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยนี่ท่อครับเห็นไหมครับก็คือท่อน้ำทั่วไปท่อ PVC ที่มีอยู่เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะใช้การพันละเข้ามาผสมละให้นำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพาดบนลวดแกนทั้งหมดโดยที่ให้เหลือปลายไว้บนหนังยางตรงพอดีลวดกับหนังยางเลยนะครับแล้วคราวนี้จับพันเลยจับลวดเส้นเล็กเนี่ยพันให้พันลงไปทั้งหมด10รอบนะครับพอครบ10รอบปุ๊บให้ตัดปลายลวดแล้วใช้ครีมปักแหลมเก็บปลายลวดให้เรียบร้อยนี่ครับก็คือเราจะเก็บปลายลวดเรียบร้อยเลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมครับลวดผมยังโค้งเป็นลูกบอลบางคนลวดเบี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆกฎของมันคือให้หมุนมือตามลวดอย่าให้ลวดหมุนตามมือถ้าหมุนมือตามลวดเนี่ยลวดจะเป็นอย่างนี้เราหมุนมือตามลวดคือลวดก็จะเป็นรูปเดิมแต่ถ้าเราหมุนลวดตามมือเนี่ยมันจะเละตามมือนะครับคราวนี้การพันลวดเนี่ยควรจะชิดให้ลวดเนี่ยชิดกันอีกอย่างนึงที่ส่วนมากผู้ทำเนี่ยจะลืมก็คือเส้นแกนเนี่ยจริงๆเวลาเขาขึ้น4เส้นเวลาเราพันลวดเนี่ย4เส้นเนี่ยต้องตรงแบบเดิมแต่พอการพันเนี่ยบางทีเราไปจดจ่อกับการพันเพื่อให้แน่นลืมเส้นแกนทำให้เส้นแกนเนี่ยบิดตามแรงที่เราดึงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยคราวนี้นะครับหลังจากที่เราเสร็จตัวนี้แล้วเท่าที่ผมดูนะครับงานออกมาสวยมากครับ
1: คุณครูคณิตศรีได้นำเอาเทคนิคการพันลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมนุมงานประดิษฐ์โดยสอนให้ทราบถึงวิธีการพันลวดให้เกิดความสวยงามและคงทนในระยะยาวรวมถึงตัวอย่างงานพันลวดและการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง
2: ๆเวลาพันเทคนิคง่ายๆก็คือพันให้ชิดพอมันไม่แนบชิดมันจะทำให้การยึดเกาะกันนั้นมันไม่อยู่มันไม่นิ่งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็อย่าให้บวมตัวอย่างที่จะนำมาให้ดูก็จะมีหลายไอเดียอันนี้เราสามารถทำเป็นที่แขวนตุ้มหูได้อันนี้เป็นได้ทั้งสองแบบคืออันนี้คืออะไรคะที่หนีบบัตรหนีบรูปหนีบอะไรก็ได้ข้อความอะไรที่จะฝากไว้ติดไว้เสร็จแล้วก็เป็นที่แขวนตุ้มหูกำเลข้อมืออย่างนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็คืออะไรคะจักรยานอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือพันลักษณะพันก็คือให้มันชิดเรียงกันสวยๆทีนี้ก็เป็นงานออกแบบเป็นไอเดียที่ครูเอามาให้เธอดูวิธีจับนะคะนักเรียนจับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงกลมเสร็จแล้วจับเอามือกดตรงนี้จับพันประมาณ8รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดพับปลายตัดปลายมันลงอันนี้คือมันเรียงมันชิดมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ยากแต่ถ้ามันบวมมันก็จะเลื่อนได้มันก็จะไม่แน่นทีนี้จะให้ลองพันดูนะคะ

0: ขาจะมีสมาธิแล้วก็ประโยชน์อีกหนึ่งก็คือผลประโยชน์มีการซื้อขายมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะกระตือรือร้นเพราะว่าส่วนมากเด็กของเราก็จะอยู่ในชนบทก็จะความพร้อมทางฐานะครอบครัวก็จะไม่ค่อยมี
1: นี่คือส่วนหัวของมันครับแล้วนี่คือเปกครับนี่คือลายที่ติดอยู่บนเปกครับอย่างที่ครูบอกครับถ้าไม่มีงานทำก็สามารถใช้ฝีมือในการดัดลวดไปทำขายที่ตลาดนัดก็ได้ครับ
2: ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ครับที่ได้ทำงานออกแบบ
3: คราวนี้เราจะมาทำงานหมวดสุดท้ายแล้วครับคราวนี้จะเป็นการถักการถักเนี่ยคือนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาถักลวดเส้นใหญ่ทีละเส้นแต่การถักเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้อีกหลายรูปแบบอย่างอันเนี้ยจะเป็นการถัก1รอบแบบชิดนะครับแล้วมันก็จะมี2รอบแบบชิด3รอบแบบชิด1รอบแบบห่าง2รอบแบบห่าง3รอบแบบห่างสมมติดูที่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับคือลำต้นเนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวเป็นเส้นเดียวคือการถักที่แบบแกนชิดกันนะครับแล้วก็จะมีการถักไขว้การถักไขว้อันนี้คือการถักแบบธรรมดาคือถักด้านนอกแล้วก็ไปหมุนแกนด้านในไปหมุนด้านในแต่ถ้าถักไขว้คือมันจะมีสมมุติเราถักด้านนอกใช่ไหมครับพอไปเส้นในเนี่ยเวลาเราเริ่มหมุนเราจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนบนใช่ไหมครับแต่พอมาอีกเส้นนึงเราจะกลับมาหมุนล่างพอเข้าใจความหมายพอมาด้านนี้หมุนบน
4: สลับ
3: พอมาด้านนี้หมุนล่างงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียบแบบนี้แต่มันก็จะเป็นลายสารอีกแบบนึงใช่ครับมันจะขัดกันไขว้กันอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคราวนี้นะเราจะมาทำตัวนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากการทำแกนตัวนี้ก่อนนะครับแกนตัวนี้ก็คือจากรอยนี้จุดถึงรอยนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่2นิ้วก็คือจุดนี้นี่เห็นไหมครับคือจุดนี้กับจุดนี้แล้วพอเลยไปตรงที่มีมัดหนังยางจะมีรอยแต้มอีก1รอยนะครับคราวนี้จากรอยมาร์กช่วงที่เป็นก้านนี้นะครับขึ้นมาจนถึงรอยมาร์กด้านบนด้านนี้ก็คือตัวที่เราจะถักถ้วยพอมองออกไหมครับและไอ้ส่วนที่เหลือ3นิ้วเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวม้วนแต่จริงตัวม้วนเนี่ยตัวเนี้ยน้อยลวดประมาณ1นิ้ว

0: คุณครูอาจจะแบบเจอแบบนี้แล้วโอ้โหดัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้โค้งไม่ได้เดือนนึงก็แล้วปีนึงก็แล้วไม่ได้คุณครูก็เปลี่ยนสไตล์ไปเลยเปลี่ยนสไตล์ไปเลยงานถ้วยของคุณครูเป็นแบบนี้แล้วนี่พอมองภาพออกไหมครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งและอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นถ้วยที่เป็นเนี่ยพอปลายคุณครูบอกม้วนไม่สวยเราจะทำยังไงดีเนาะเราม้วนไม่สวยเลยครูก็ไม่ต้องม้วนเลยครับครูก็หักมุมเลยหักสามเหลี่ยมไปเรื่อยนี่อันนี้ครับครูก็จะได้ถ้วยในลักษณะอย่างนี้ทางนี้แล้วก็เป็นมุมนี้แล้วก็ถักได้เหมือนกันนะฐานม้วนก็ไม่ได้ก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ซะเลยจบ
1: เคยเห็นไหมครับลวดดัดอาจจะเคยเห็นเป็นชิ้นงานที่เป็นลวดดัดทำมาจากลวดต่างๆขึ้นรูปโดยการถักขึ้นมาเป็นชิ้นงานเราก็สามารถทำเป็นชิ้นงานได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นเหมือนถ้วยนะครับเป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนแก้วถักแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้วันนี้ครูจะพาเรามาทำที่เป็นชิ้นงานประเภทแก้วนี่นะครับโดยการถักทีนี้เราก็มาดูถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำกันนะครับอย่างแรกก็คือลวดแกนที่เราใช้ตอนนี้ที่ครูแจกให้เรามีกี่เส้นครับ2เส้นต่อไปลวดที่ใช้ถักนะครับจะเป็นวงแบบนี้จะมีขนาดเล็กลงมาจากลวดแกนนะครับวิธีการถักจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือการถักแบบชิดนะครับการถักแบบชิดก็คือชิดรอบ1รอบเข้าไปนะครับถักชิดรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นเรียงแบบที่2ทีนี้เป็นการถักแบบห่างนะครับอันนี้คือลักษณะการถักแบบห่างโดยการพันเพิ่มจำนวนรอบขึ้นมาจากแบบชิดอาจจะพัน1รอบถักแบบห่างเราอาจจะพัน2รอบขึ้นไป3รอบ4รอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถักกี่รอบนะครับอันนี้คือการวิธีการถักต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นรูปชิ้นงานนะครับโดยนำลวด2เส้นนี้มากากบาทไขว้กันทีนี้เราก็เตรียมลวดที่จะใช้ถักนะครับเอาปลายข้างหนึ่งมาพันเข้ากับลวดหนึ่งพันทับเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับพันเข้าไปหนึ่งเส้นก่อนมองเห็นไหมครับพันเข้าไปก่อนนะครับได้หนึ่งรอบแล้วก็ไปด้านที่เหลืออีกนะครับไปด้านที่เหลือพันต่อไปเลยครับ

0: หลังจากที่เราทำชิ้นงานได้แล้วนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ไปออกแบบหรือจะไปสร้างสรรค์ชิ้นงานไปในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับ
1: ในส่วนของการฝึกของนักเรียนในการทำลวดถักมันก็จะมีข้อดีก็คือหนึ่งได้ทำให้เด็กมีสมาธิแล้วก็รู้จักอดทนในการทำงาน
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนถักลวดค่ะพอเราทำผลงานเสร็จแล้วเราก็ภูมิใจในผลงานที่เราทำค่ะจากที่เป็นลวดธรรมดาเราก็สามารถดัดแปลงให้เป็นลวดลายสามารถทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ
3: มันได้ลวดลายครับได้ฝึกลวดลายขึ้นมาใหม่ด้วยครับ

0: นอกเหนือจากรสชาติของอาหารที่จะต้องถูกปากแล้วอาหารที่ถูกเสิร์ฟด้วยรูปแบบที่สวยงามแปลกตาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกบริโภคของคนเราวันนี้รายการครูพบกูรูจึงขอนำเสนอรูปแบบและวิธีการจัดจานอาหารในสไตล์ที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมไอเดียให้กับคุณครูทุกท่าน
1: ก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับอยู่สังกัดโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนรสิตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานลูกที่มีหน้าที่จัดอบรมนะครับให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการประกอบอาหารนะครับมีกิจกรรมนึง

ที่อย่างแข่งอยู่เรื่อยๆก็คือฟู้ดสไตล์เดอะชาเลนจ์นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็เด็กก็ไปคว้ารางวัลที่1มาก็ไม่ถึงกับ3ปีซ้อนแต่ว่า3ปีที่ผมดูแลก็ได้รางวัลนอกนั้นก็เป็นมือปืนล่ารางวัลเหมือนกันนะครับก็จะบุกเวที

0: ปะครับพอมันเสร็จออกมาแล้วมันสวยงามสมดังใจเรามันเกิดความอิ่มเอมใจ
1: อยากได้เทคนิคการจัดอาหารที่ง่ายๆแล้วก็สวยงามนะ
2: อยากให้อาหารไทยที่คุยนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านอยากให้มันเข้าสู่อาเซียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็เข้าสู่อาเซียนหมดครูอยากให้อาหารพื้นบ้านของครูแบบไทยๆเนี่ยนะคะเข้าไปสู่อาเซียนบ้าง
3: อยากได้เทคนิคในการจัดอาหารแบบสไตล์ต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้นำมาสอนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขาจะได้เกิดทักษะตัวนี้ขึ้นมาก
4: ระบวนการการออกแบบเราในคิดศิลปะใช้ยังไงบ้างครับศิลปะบอกว่าเริ่มเราจะจัดอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะครับเราต้องดูองค์ประกอบก่อนองค์ประกอบหลักๆ2เรื่องหลักๆของสำคัญก็คือรูปร่างนะครับมิติแสงเงา2สีสันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับออกแบบนิดนึงอาจารย์อาจจะให้เด็กๆ เนี่ยนะครับวาดรูปอาหารหนึ่งจานของคุณซิว่าอาหารของคุณเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีสีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ
5: อ
4: ันนี้คือเด็กได้เรียนวิชาอะไรครับ
5: ศิลปะ
4: ไปดู
5: ร่วมด้วย
4: ใช่นะครับศิลปะร่วมด้วยนี้เรามาดูกันนี้วันนี้เรามีพระเอกนะครับคือภาชนะจานนะครับอันนี้เป็นขั้นที่1คือขั้นพื้นฐานนะครับการเรียนรู้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเราก๊อปปี้เขาก่อนผมทำอาจารย์ลองพยายามลอกเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างคือผมจะใช้จานนี้อาจารย์1ท่านจะได้จะใช้จานนี้อีก2ท่านจะใช้จานวงกลมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอ๋อจัดเหมือนกันนะแต่จานไม่เหมือนกัน
5: มันมีลักษณะไม่เหมือนกัน
4: มันมีข้อแตกต่างยังไงโอเคไม่โอเคนะครับขั้นตอนนะครับผมจะเริ่มจากการใส่กุ้งก่อนนะครับไม่อัดพิมพ์ก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับการเรียนสำหรับเด็กๆนะครับผมก็จะเลือกกุ้งขึ้นมาด้านบนก่อนเพราะว่าเวลาเราคว่ำลงไปตุ๊กกุ้ง
5: จะอยู่ด้านบน
4: ใช่ครับผมใช่ครับใช่นะครับนะครับนี่ก็กดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราจะใส่จานผมเห็นหลายๆคนคว่ำลงไปเลยก็จะประสบปัญหาพอสมควร
5: มันจะเลอะ
4: ใช่ครับวิธีการคือเราเอาจานเนี่ย
5: คว่ำ
4: ใช่ครับ
5: ถูกต้อง
4: ก็จะง่ายครับผมนะครับนี่ผมขอกุ้งอีกสัก2ตัวนะครับตัวนี้อุปกรณ์ตรงนี้เราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับเราก็จะช่วยหยิบจับของเล็กๆนะครับทำให้มันง่ายขึ้นใช่ครับนี่ในนี้เนี่ยผมมีกุ้งหลายแบบให้จานเลือกนะครับกุ้งทั้งมีหางไม่มีหางนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกเพียงแต่ว่าเราชอบอันไหนนะครับก็แต่ทีนี้แบบที่เราเจอกันบ่อยๆมันคือเทศปอกเปลือกปอกเอาแต่เปลือกทำเป็นกุหลาบ
5: ใช่ค่ะ
4: ข้อเสียก็คือเนื้อข้างในทำอะไรครับ
5: ทานไม่ได้
4: ใช่ไหมจริงนี่แหละครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราหั่นแล้วให้เขาคู่บริโภครับประทาน
5: ได้ทั้งหมดเนื้อได้เนื้อทั้งหมด
4: ใช่ครับผมนะครับเราใช้องค์ประกอบเรื่องของสีเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็หั่นแว่นธรรมดาใช่ครับ
5: เว้น
4: ๆใช่ครับ
5: โอ้ไม่ต้องมีเทคนิคไงจิ้มไว้ก่อนเป็นทาง
4: ใช่ครับเพราะว่าเขาพอผิวเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหั่นง่าย

นะครับแล้วสังเกตว่าความสวยงามก็คือจานจะดูสะอาดไม่มีรอยคราบแค่นั้นเองนี่ก็เบื้องต้นก็คือองค์ประกอบศิลปะที่เรานำมาใช้ในหัวข้อนี้ก็คือการสร้างข้าวเนี่ยให้มีมิติขึ้นมาไปแล้วก็เอาสีจากข้าวเพลนเดิมๆสีขาวนะครับเราก็จะเอาสีของผักต่างๆเนี่ยมาช่วยแสงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะฝากไปเรื่องของสีก็คือสีของภาชนะปกติเนี่ยอย่างของราชภัฏสุนุสิตเองเนี่ยเราจะเลือกจานสีขาวเป็นเบสปกติเพราะว่าสีขาวเป็นสีกลางเข้าได้กับทุกๆสีนะครับแต่ว่าใช้สีอื่นได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องฝึกความคิดว่าสีนี้ถึงจะเข้ากับสีโอเคครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการตกแต่งอาหารนะครับสำหรับเด็กๆนะครับมัธยมนะครับก็จะสามารถนำตัวนี้ไปใช้ครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมครับครับผมก็ดูภาพรวมแล้วนะครับก็ดีเกือบหมดทุกจานนะครับสองจานนี้ก่อนนะครับสองจานนี้ก่อนสังเกตเลยเวลาผมตรวจอาหารนะครับผมจะดูหมุนดูเห็นไหมครับรอยต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวรวงตัวนี้สองจานนี้เป็นตัวรวง คือเราทำวันนี้เพื่อจะได้รู้นะครับข้าวเรากดเป็นพิมพ์กลมใช่ไหมครับหลุมนี้กลมจานนี้กลมเพราะฉะนั้นยิ่งจานนี้มันจะดูทุกอย่างเป็นกลมกลมกลมกลมไปหมดนึกออกไหมครับถ้าเกิดเราเอากลมแล้วเราเอาเหลี่ยมมาตัดมันก็จะมีกลมด้วยเหลี่ยมด้วยมีรูปทรงมิติทางในคานิคามาช่วยนะครับผมแล้วก็ส่วนจานนี้นะครับ อยากให้รู้สึกว่าอาหารเนี่ยเหมือนผู้หญิง ผู้หญิงหนึ่งคน นะครับ ส่วนอันนี้เป็นลิปสติกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เนี่ยประมาณมากสุด 60-70% ของตัวอาหารเพราะไอ้ตัวนี้มีสถานะเป็นของแหนมกินแหนมกับข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: เครื่องเคียง
0: แหนมครับใช้คำว่าแหนมเพราะว่าใช่ครับเครื่องเคียงคืออีกอันนึงที่มันอิ่มใหญ่ๆอีกอันนึงที่กินด้วยกันแล้วอร่อยแต่ถ้าแหนมเนี่ยเหมือนกับว่าลดหลักแล้วมีตัวนี้ช่วยเพิ่ม
2: รสชาติ
0: หรือเบารสชาติใช่ครับนะครับ
3: คุณครูเพ็ญประภาได้เริ่มการสอนจัดจานอาหารโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำผัดกะเพราไข่ดาวขึ้นมาก่อนแล้วจึงสอนจัดจานอาหารด้วยทักษะพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบศิลป
4: ์ตอนนี้นะคะเรามีรายการอาหารนะคะข้าวกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยกะเพรากรอบเราจะจัดยังไงให้อาหารนั้นมีลักษณะสวยงามราคาสูงขึ้นนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักเลือกภาชนะนะคะว่าเราจะเลือกภาชนะยังไงถึงจะเหมาะสมในการจัดอาหารจานเดียวเราจะต้องรู้จักเอาองค์ประกอบศิลปะนะคะองค์ประกอบของศิลปะมาช่วยในการจัดรูปทรงสีสันนะคะสีสันในการจัดทำยังไงเดี๋ยวครูจะจัดเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนครูจะเอาแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอัดข้าวนะเอาจานนี้มาทำประกบลงไปก่อนนะเพื่อไม่ให้ข้าวมันหุ่นตอนนี้คุณครูได้ข้าวแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะเอากะเพราที่เราเตรียมไว้นะคะมาจัดตกแต่ง

0: ตอนนี้ครูก็จัดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะให้นักเรียนนะคะให้ปรึกษากันในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้แจกกระดาษให้นักเรียนไปออกแบบนะคะมาเอากระดาษไปออกแบบค่ะแล้วก็มาเลือกเอาจานนะว่าจะใช้จานอะไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนออกแบบก่อนนะคะ
1: ออกกะเพรานะคะถุงข้างๆไ
2: ข่ก็วางไว้ตรง
3: ก็ต้องแกะเป็นรูปใบไม้อะไรพวกนี้ก็ได้พร้อมนะเราจะเอาไปไหน
4: เป็นใบไม้จะมีไข่ดาววางไว้ข้างบนอยู่

0: นักเรียนว่าการจัดอาหารวันนี้นะคะกะเพราไข่ดาวของเราวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มราคาสูงขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะถ้าเราจัดอาหารได้สวยงามเหมาะสมจะทำให้อาหารเรานี่มีราคานะคะก็ให้เขานี่เอาวิชาศิลปะเข้ามาบูรณาการในการจัดกะเพราไข่ดาวนั้นให้น่ารับประทานแล้วก็ดูมีราคาขึ้นนะ
2: ซีซันมันแตกต่างกันนะคะอันแบบเดิมๆมันก็ไม่น่ารับประทานเพราะว่ามันไม่มีสีสันสวยงามแต่ถ้ามาจัดแบบนี้ก็น่ารับประทานแบบมันมีดอกไม้มีอะไรประดับ
3: กะเพราที่

0: ที่เราไปกินตามร้านต่างๆเขาไม่มีการจัดจานทำให้มูลค่ามันน้อยส่วนที่ทำวันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กะเพราจานที่จะเป็น30บาทก็จะเป็นราคาที่แพงขึ้นไป
1: เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดอาหารในเรื่องของโมเดิร์นสไตล์นะครับยังมีหลายๆคนสับสนอยู่นะครับระหว่างฟิวชั่นกับโมเดิร์นโมเดิร์นคืออะไรโมเดิร์นก็คือยังรักษาความเป็นไทยอยู่อย่างเช่นไทยโมเดิร์นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังรักษาความเป็นไทยอยู่เพียงแต่ว่าหน้าตาเขาดูเป็นสากลหรือดูเป็นอาหารตะวันตกนะครับโอเคนะครับทีนี้ทำไมต้องแช่น้ำไว้แบบนี้ด้วยนะครับการแช่น้ำก็คือการทำให้ผักเนี่ยยังคงสดอยู่ครับแต่ว่าเราแช่เฉพาะผักที่ตกแต่งนิดหน่อยทีนี้ผมออกแบบมานะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้จานนะครับสีไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้สีเขียวละกันนะครับละกันนะครับผมอยากจะจัดอาหารนะครับเป็นทรงยาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยของทุกอย่างผมจะออกแบบของผมเนี่ยผมจะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาผักพวกนี้แตกอยู่ด้านบนนะครับนะครับวันนี้เรามีเนื้อนะครับเนื้อผมจะไปหมักกับซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสมาแล้วนะครับแล้วก็นำไปย่างให้สุกนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าจากเวิร์กช็อปที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเขียงสีเขียวในการหั่นผักนี่เรามีอีกสีนึงแล้วนะครับสีแดงนะครับสำหรับการทำอาหารแบบมาตรฐานสากลนะครับเราจะมีเขียงหลายๆสีเนี่ยสำหรับการหั่นวัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราหั่นเนื้อสัตว์เราจะใช้สีแดงถ้าหั่นผักสีเขียวถ้าเป็นของทะเลจะใช้สีน้ำเงินสัตว์ปีกสีเหลืองหั่นเสานะครับการหั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกแบบไว้ก่อนนะครับว่าเราจะหั่นรูปทรงไหนนะครับอย่างไรนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

น้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุ
มาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้การทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันดีนั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้น
แต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้นสองที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดนึงไปยังอีกจุดนึงโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่

คะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่ค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้

0: ไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะจังและตะลิ่ง
3: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
4: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ

0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เหลือลบ9ดูคำตอบถูกต้องไหมลบ9ถูกต้องมาดูข้อที่5มั่งลบ4บวก2เหมือนหรือต่างต่างกันวางลบ4เหรียญบวกใส่ไปอีก12ช่วยกันค่ะ2คนต้องช่วยกันนะคะไม่ได้แยกกันทำนะคะหายไปกี่คู่ลูกหายไปกี่คู่หายไป4คู่เหลืออะไรคะเหลือบวกหรือลบ
1: มันบวกไม่บวกมันไม่
0: เหลือบวกตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่บวก8อันนี้บ้างอันนี้บ้างอันนี้เหรียญพอไหม
1: ไม่พอ
0: เริ่มเหรียญไม่พอแล้วคุณจะเริ่มให้โจทย์ยากขึ้นแล้วมองดูโจทย์อย่างเดียวเลยมองดูนึกในใจเลยเหมือนหรือต่างเนี่ยเหมือนหรือต่าง
1: ต่าง
0: อันนี้เป็นเหรียญบวก15เป็นเหรียญบวก9เป็นเหรียญลบให้ทายว่ามันจะหายไปกี่คู่
2: 9
0: คู่แล้วจะเหลือเหรียญอะไรอยู่บนโต๊ะถ้าระวังจริงเหลือเหรียญบวกอยู่กี่เหรียญ
1: 6
0: เหรียญเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ
1: 6
0: โอเคอันนี้บ้างในเมื่อนักเรียนทำได้แล้ววางเหรียญเป็นแล้วใช่ไหมลองดูบ้างอันนี้ลองไม่วางบ้างดิลบ9บวก8หายไปกี่คู
2: ่
0: หายไปกี่คู่หายไป8คู่เหลืออะไรคะ
2: ล
0: บ1นะคะอันนี้ล่ะลบ4บวกกับลบ12เหมือนหรือต่าง
2: เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นเอาเหรียญวางต่อกันจะหายไหม
1: ไม่หาย
0: เพราะฉะนั้นได้เหรียญอะไร
3: ลบ
0: เหรียญลบมีทั้งหมดกี่เหรียญ
1: 16
0: เหรียญเมื่อกี้ครูลืมเฉลยอันนี้ได้ลบ1อันนี้ได้ลบ16มาดูตัวนี้ให้ทายว่าหายไปกี่คู
2: ่
0: 14บวกลบ6หายไป6คู่หายไป6คู่ให้ตอบเท่าไหร่เอ่ยเป็นบวกหรือเป็นลบ
2: เป
0: ็
2: นบวก
0: เป็นบวกนะคะตอบบวก8อันนี้ล่ะคะหายไหมลบ8บวก10บวกด้วยลบ12ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่
2: 20
0: ได้ลบ20นะพอเข้าใจยังพอเข้าใจแล้วนะคะลองดูในนักเรียนจะลองครูสรุปให้เราช่วยกันสรุปออกมาเป็นเพลงดีไหมดีไหมคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงน้องพับแม่พัดลมใครๆก็ไม่รักผมขนาดลองน้องพับก่อนหนึ่งรอบใครๆร้องร้องกันรักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเมื่อตะกี้เพิ่งไปหาสามเฉยได้ไหมเคยได้ยินไหมคราวนี้ครูจะร้องเพลงนี้การบวกลบจำนวนเต็มเป็นเพลงน้องพับบ้างนะคะตอนนี้ไม่เรียกน้องพับแล้วเป็นพี่พับของพวกเธอแล้วอายุเยอะแล้วนะคะบวกลบจำนวนเต็มนั้นเรามีละเกณฑ์นี้นาเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะตรงที่ขีดเส้นใต้ต้อง3ร้องไหวไหมได้ไหมได้พร้อมกัน3 4

บมือตัวเองค่ะจากเนื้อเพลงนี้จากเนื้อเพลงนี้นักเรียนก็จะเห็นเหมือนกันเมื่อกี้ที่เราเรียนถูกไหมจากเหรียญ2หน้าใช่ไหมคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันหรือเหรียญเดียวกันเราก็จะเอามาทำอะไรกันรวมกันถ้าเครื่องหมายต่างกันเราก็จะเอามาทำอะไรหักออกหรือลบออกหรือเราดึงออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะสรุปเนื้อหาเมื่อกี้ของนักเรียนเรียนได้นะคะคราวนี้พอนักเรียนเป็นแล้วลองทำแบบฝึกหัดยากแน่คราวนี้ไม่มีเหรียญให้วางเพราะว่าครูใส่จำนวนเยอะๆลองทำดูอ้าวดูข้อนี้23บวกกับลบ18นั่งทางในดูซินั่งเนี่ยนึกซิว่าเราจะวางเหรียญนี้เราจะหักลบไปหักออกไปกี่เหรียญไม่ต้องลอกโจทย์ลองเขียนจะเลยจะได้ไวได้ไรหักออกไปกี่เหรียญ18 18เหรียญถูกไหม18คู่เพราะฉะนั้นเหลืออะไรอยู่บนท่านหรือพวกเราวางเลยเหลืออะไรเหรียญบวกอยู่กี่เหรียญ5เหรียญเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ตอบว่า

0: คะขลังเวลาจะตอบถ้าเป็นบวกบอกบวก5เข้าใจไหมคะได้รู้ว่ามันเป็นเหรียญบวกอ้าว45บวกกับลบ43ต่างหรือเหมือนหายไปกี่เหรียญเนี่ย
1: 43
0: เหลืออะไรเนี่ย
1: เหรียญ
0: บวกหรือเหรียญล
1: บ
0: เหลือเท่าไหร่คะตอบ
1: บวก
0: 2เก่งไหมอ้าวเก่งมากเลยตอบถูกอ้าวมาดูข้อนี้บ้างเหมือนหรือต่าง
1: เหมือนกัน
0: ลบ28บวกกับลบ12เหมือนกันมีการหักล้างไหม
1: ไม่มี
0: เครื่องหมายเหมือนกันเอามารวมกันได้เท่าไหร
1: ่ลบ4
0: รวมกันยังเป็นลบนะคะรวมกันก็ยังเป็นลบอยู่นะคะโอเคเพราะว่าเราวางเหรียญลบลงไปนะคะได้ลบได้โทษทีครูเฉลยผิดซะแล้วนะคะเอาใหม่ลบเท่าไหร่คะลบ40นะคะอ่ะต่อไปลบ61บวกกับ52เหมือนหรือต่างเครื่องหมายต่างกันหักลบกันหนาหักลบออกไปกี่คู
1: ่52
0: ตอบลบอะไร
1: ลบ
0: 9มาดูตัวนี้บ้างเครื่องหมายเหมือนหรือต่าง
1: ต
0: ่างกันหักลบกันใช่ไหมลบไปกี่คู่
1: 32
0: คู่ให้ทายว่าเหลืออะไร
1: ลบ13
0: เหลือเหรียญบวกเหรียญลบ
1: ลบ
0: เหลือเท่าไหร่คะ
1: ลบ13
0: ลบ13ต่อไปมาดูตัวนี้65บวกกับลบ34คะเหมือนหรือต่างหักล้างกันเอาลองคิดที่เหลือเท่าไหร่เริ่มยากขึ้นละให้ทดได้เลยเหลือเท่าไหร่คะบวกหรือลบ
1: บวก
0: บวกสาอุ้ยมันไม่ไปอ่ะบวก31ใช่ไหมคะเอาคอยดูตัวนี้บ้างลบ69บวกกับ78เหมือนหรือต่างหายไปกี่คู่
1: 69
0: คู่เหลือเหรียญอะไร
1: บวก
0: กี่บวกเท่าไหร่คะทำไม29น้องนัททำไม29ไปไกลจังน้องนัทน้องนัทต้องตั้งสมาธิดีๆอ้าวต่อไปมาดูตัวนี้บ้างข้อ8ลบ54บวกกับลบ32ได้เหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: เอามารวมกันได้เท่าไหร
1: ่ลบ86
0: ลบ86มาดูข้อที่9ข้อที่9คิดในใจเองดิจะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ย
1: บวก
0: ตอบเป็นบวกหรือเป็นลบ
1: บวก
0: ต่างกันใช่ไหมบวกเป็นเต็มบวกเพราะบวกมันมากกว่าหายไปกี่คู
1: ่
0: 2คู่เหลืออะไรคะ
1: 2
0: เหลือเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ต่อไปดูตัวนี้เหมือนกันหรือต่างกัน
1: เหมือนกัน
0: อ้าวคิดจะตอบว่าอะไรดีเน
1: า
0: ะลบเท่าไหร่ลูก
1: ลบ90
0: ลบ90นะลบ90ครูเฉลยผิดแล้วคราวนี้เข้าใจเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มแล้วยังเข้าใจไหมเข้าใจนักเรียนเมื่อกี้นี้เพลงก็ร้องแล้วเนาะเหรียญก็วางแล้วเราเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มไปนักเรียนลองสรุปซิใครจะสรุปให้ครูฟังได้ว่าจากที่เรียนจากเนื้อเพลงก็แล้วจากเรียนสองหน้าแล้วใครสรุปให้ครูได้ไหนลองยกมือสิเร็วไม่ได้เลยเหรอเร็วสโลชาเนี่ยไม่ยกเรียกเองเลยสโลชาสรุปให้ครูฟังดิคะว่านักเรียนได้ความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็มว่ายังไงอ่ะยืนเลยดังๆด้วย
2: ข้อ5เครื่องหมายเหมือนกันให้เอามารวมกันแล้วก็ถ้าเครื่องหมายต่างกันให้รู้ว่าเครื่องหมายอะไรมากกว่าแล้วก็ตอบตามจำนวนที่มากกว่าค่ะ
0: แล้วเอามาทำอะไรกันนะถ้าจำนวน2จำนวนนั้นน่ะ
2: ถ้าจำนวนเหมือนกันก็เอามาบวกกัน
0: ถ้าจำนวนต่างกัน
2: เอามาหักลบกัน
0: หักลบกันเอาตรงมือขึ้นค่ะ

0: เป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันให้นำมาบวกกันครับถ้าเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เหมือนกันเช่นจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบให้ดูว่าค่าของจำนวนเต็มอันไหนมากกว่ากันแล้วให้นำมาหักล้างกันครับ
1: และตอบตามเครื่องหมาย
0: ที่มากกว่า
1: จำนวนที
0: ่มากกว่าม
1: ากกว่าถูกไหมคะถูกตบมือเพื่อนค่ะให้มีความเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีแล้วแสดงว่าคิดเหมือนกันหมดงั้นแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาถึงเวลานักเรียนทำหักนักเรียนก็ลองนึกภาพว่าเราวางเหรียญตรงนี้เอาความรู้ที่ไปใช้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในการทำแบบหักหรือไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆทำได้ไหมได้ไหมคะงั้นวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ

0: วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.4นะครับม.4นี่ก็จะเป็นคณิตศาสตร์ที่ต่อยอดขึ้นมาซึ่งหลักสูตรของคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีแบ่งด้วยกันทั้งหมด6สาระนะครับสาระเรื่องของจำนวนและการดำเนินการสาระของเรื่องของการวัดเลขาคณิตนะครับพีชคณิตนะครับความน่าจะเป็นการตัดสินใจหรือสถิติแล้วก็เรื่องของทักษะกระบวนการแก้ปัญหานะครับซึ่งระดับชั้นม.ต้นก็จะได้เรียนสาระทั้ง6นี้นะครับแต่พอขึ้นมาม.ปลายเนี่ยเด็กจะได้เรียนเนื้อหาสาระเดิมอีกแต่เนื้อหาจะเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเด็กมีพื้นฐานขึ้นมาไม่ดีนะครับพอมาเรียนในเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเนื่องจากความแตกต่างของพื้นฐานของเขานะครับเราจึงต้องมีการปรับพื้นฐานของเด็กก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาม.4การสอนพาราโบลาในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นชั่วโมงแรกที่เด็กจะได้รู้จักพาราโบลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากม.ต้นขึ้นมาช่วงแรกนะครับโดยพื้นฐานของคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นการเริ่มเรื่องใหม่เนี่ยครูก็จะเป็นผู้แนะนำนะครับแนะนำว่าสิ่งที่เรียนนี่คืออะไรสิ่งที่เรียนนี่มีลักษณะอย่างไรมีนิยามมีทฤษฎีบทอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมพอเป็นนามธรรมเนี่ยเด็กจะไม่เข้าใจไม่เห็นภาพอย่างที่ครูสอนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเรียนเนี่ยพอเด็กเจออะไรที่รู้สึกซับสนรู้สึกซับซ้อนวุ่นวายมันก็จะผ่านต่อไปว่าหลังจากที่ครูเริ่มมีตัวอย่างพอเขาเริ่มไม่เข้าใจในต้นคาบเนี่ยพอเวลาทำตัวอย่างก็จะเกิดผลปัญหากับเขาซึ่งจะส่งผลให้ในชั่วโมงนี้เขาไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียนได้นะครับส่วนของผมเองก็จะมีการปรับแทนที่เราจะเริ่มด้วยเนื้อหาเริ่มด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมเราก็เริ่มจากสิ่งที่เด็กจับต้องได้นะครับให้เด็กมีการสร้างข้อคาดการณ์เกิดขึ้นในสิ่งที่เด็กเขาจะได้เรียนวันนั้นสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนะขอต้อนรับนะครับเข้าสู่วิชาพีแคลคูลัส2นะวันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกกันนะครับและขอบใจนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้สำหรับครูเรียบร้อย นะครับถือว่าเราจะได้ไม่ได้เสียเวลาในการเตรียมอุปกรณ์นะครับยอดเยี่ยมมากนะลูกวันนี้นะครับครูมีของมาให้นักเรียนดูนี่ดูไหมนี่คืออะไร
1: ลูกเต๋า
0: ลูกเต๋านะครับลูกเต๋า2 สีเกี่ยวกับพาราโบลาไหม

0: ไม่เกี่ยวใช่ไหมคือไม่เกี่ยวนะครับเราก็ไม่ได้มาทำอะไรนะครับระวังที่ก่อนแต่เรามีสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันในวันนี้นะครับว่าเราจะมาเรียนรู้กับวันนี้นะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวคุณจะมีเอกสารหนูใช้ชุดเดิมที่เราเตรียมไว้นะลูกกันยังครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเราจะมีสิ่งหนึ่งนะครับให้นักเรียนได้ศึกษาได้ดูนะครั้งก่อนนะครับครูได้พูดถึงกรวยที่เอาหัวมาชนกันปุ๊บแล้วเราก็เอาระนาบตัดใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยมันระนาบตัดเฉียงใช่ไหมลูกตัดเฉียงด้านข้างซึ่งถ้าเราสังเกตรอยตัดของมันเนี่ยสังเกตดูเป็นรูปอะไรเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาตอนม.ม.3เก่งมากนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่หัวข้อของพาราโบลานะครับเพื่อมาดูว่าพาราโบลานั้นมีประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือไม่นะครับผมขอถามคำถามนิดนึงนักเรียนเคยเห็นพาราโบลาอยู่ในชีวิตประจำวันไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจานดาวเทียมอ้าวขอตัวแทนเขียนว่าผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันอ้าวจิรพัฒน์แล้วกันลูกมาสิที่หนูเคยเห็นออกมาเขียนแล้วสิ่งที่หนูเคยเห็นในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวที่มีลักษณะคล้ายพาราโบลามีอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นขอบคุณมากถ้าจริงๆอีกสักคนดีกว่านะครับหนูแล้วกันลูกอารมณ์ที่หนูเคยเห็นเคยเจอหรืออาจจะไปเปิดหนังสือดูแล้วเจอมีอะไรอีกน่าจะเป็นคนชอบขี่ม้านะครับเกือบม้าเจมอีกสักคนหนึ่งลูกอีกสักคนหนึ่งนะครับเปิดออปชั่นพร้อมนะครับรู้กินน้ำนะฮะโอเคนี่คือสิ่งที่เพื่อนเคยเห็นในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้หลังตามหลังคานะอันนี้หนังจีนเคยนะครับอันนี้เวลาฝนตกใหม่ๆนะครับอาจจะเห็นนะครับคราวนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วพาราโบลาแฝงอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับสิ่งที่เราแฝงอยู่นี่เห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยไฟฉายนี่จานดาวเทียมตรงเป๊ะเลยนะครับมีสะพานนะมีอีกหลายๆอย่างน้ำพุนะครับหลายๆเรื่องวันนี้เราจะมาศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันมีสมการไหมมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกเราจะมาค้นหาพาราโบลานะครับเป็นกิจกรรมสืบสอบนะครับครูมีเอกสารให้นะครับเดี๋ยวเราเอกสารกันไปนะครับอันนี้นี่อันนี้นะครับเราจะแจกแบบสุ่มนี่เราจะแจกแบบสุ่มนะครับจะมีกราฟอยู่6กราฟจะมีสมการอยู่6สมการนะครับเราจะแจกแบบสุ่มไปเรื่อยๆนะครับตารางพาราโบลารับไปนะครับส่งไปด้านหลังให้พวกลูกส่งไปเลยครับแจกแบบสุ่มนะครับด้านนี้บ้างครับด้านนี้บ้างส่งไปด้านหลังอีกคนนึงนะครับแล้วก็ให้ด้านหลังสุดเลยลูกและเรามีสมการนะครับเรามีสมการนะครับอีกชุดหนึ่งซึ่งจะให้กับนักเรียนชายนะครับสมการนี้ว่าใครจะได้รับไปบ้างเจมครับเอาละครับ
1: นี่ไง
0: อันนี้นะครับวีรเทพอันนี้นะครับอาชัยวสินโอเคกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขอเชิญนักเรียนหญิงนะครับที่ได้รับพาราโบลาไปลูกเชิญด้านหน้านักเรียนชายที่ได้สมการไปเชิญด้านหน้าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเดี๋ยวไปหน่อยลูกจะได้แสงไม่โดนหน้าไม่ใช่แบบนั้นอีกโอเคแล้วนี่เป็นตัวแทนเหล่านี้นะครับเขาต้องทำอะไรลูก
1: แต่จะให้หน้าที่เป็นพวกเราที่อยู่ข้างในนะครับช่วยจำ
0: คู่ระหว่างสมการกับพาราโบลาทีใครคู่กับคนไหนใครคู่กับใครครูให้เวลาหนู3นาทีจับให้ได้จับให้ได้ใครคู่กับใครเอาเอก่อนนะเอาเอก่อนเอคู่กับอะไรลูกมาเพื่อนบอกมาลองมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่คู่นี้จริงหรือเปล่าคู่ไหนอีกคู่ไหนอีกได้ยินเพื่อนบอกคู่ไหนลองเลือกเลยครับมาคู่กันคู่ไหนอีก
2: ใครนะคะชี
0: มะเขือกับใครลูกไปลองดูซิเพื่อนบอกแล้วไปลูก
3: มะเขือกับเจมแปด
0: มะเขือกับเจมเจมใครอีก
4: บอลกับชาชาย
0: บอลไหมบอลไหมคู่กับใครลูกบอลไหมมาได้มาพูดกันนะครับดูเรื่องมาจากแสงหน่อยก็ได้ลูกจะได้เป็นสองนะใครอีกครับของวสินล่าของวสินสมการของวสินคู่กับใครลูกของวสินคู่กับใครมาคู่กันครับคู่กันและก็คู่สุดท้ายโอเคหนูรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคู่กันจริงหนูรู้ได้ยังไงจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมจุดยอดเนี่ยเราเคยเรียนมาตอนม.3แล้วนะครับซึ่งถ้าหนูสังเกตตัวเลขเช่นครูยกตัวอย่างตรงนี้นะครับจุดยอดอยู่ที่จุดอะไรทราบไหม
5: ลบ1-2
0: ถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยจุดยอดคือจุดนี้ถูกไหมลูกลบ1-2นะครับซึ่งมันมีโอกาสใช่ไหมนี่คือการข้อคาดเดานะครับข้อคาดเดาว่าอาจจะมีโอกาสใช่ไหมครับจับคู่มาผมไม่แน่ใจนะว่าทุกอย่างถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันอีกทีหนึ่งนะครับจำไว้ให้ดีนะครับใครคู่กับใครนะครับแล้วเราติดตามดูต่อไปว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าในอนาคตนะครับขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรามากทุกคนนะครับอันนี้เกิดจากเพื่อนจับคู่ให้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกขอบคุณมากเชิญเข้าประจำที่ได้นะครับอันนี้กิจกรรมต่อไปนะครับเราจะมาเฉลยเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงหรือไม่นะครูก็มีใบงานนะครับที่จะให้หนูได้ลองจับนะให้หนูส่งต่อไปด้านหลังนะลูกหนูส่งไปด้านหลังได้เลยนะครับแยกกันไปคนละ1แผ่นใครได้แล้วเขียนชื่อแล้วลองดูว่าเมื่อสักครู่นี้กระจายนะลูกกระจายส่งต่อไปเลยนะครับ
6: เขื่อน

ลินได้เอกสารไปแล้วนะครับลองซิเมื่อกี้นี้ที่หนูจับคู่ให้กับเพื่อนลองจับคู่สิครับว่ากราฟดังกล่าวนั้นคู่กันยังไงบ้างมีกราฟอะไรคู่กับกราฟอะไรครูให้เวลาสักประมาณ5นาทีนะน่าจะเรียบร้อย

0: โอเคใครยังไม่เสร็จอีกไหมครับเราจะลองมาตรวจสอบนะว่าข้อคาดการณ์หรือการค้นสืบค้นของหนูเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
1: คือการที่ให้เด็กได้ออกมาถือแผ่นกราฟของพาราโบลานะครับแล้วก็เรื่องของสมการเนี่ยให้เด็กได้จับคู่เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับการให้ชั้นเรียนมีส่วนร่วมนะครับทุกคนในชั้นเรียนได้มีโอกาสออกมามีส่วนร่วมพอเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนแล้วเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมอะไรก็ตามหรือการเรียนการสอนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นสำหรับการให้เด็กสร้างข้อคาดการณ์ก่อนนี่นะครับมันเป็นเบื้องต้นของกิจกรรมเรื่องของการสืบสอบนะครับซึ่งเด็กจะต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจากกิจกรรมเนี่ยว่าทำไมมันถึงสัมพันธ์กันคู่กันเพราะอะไรนะครับเมื่อเด็กมีคำถามในใจแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันต้องหาคำตอบนะครับแล้วก็จะโยงกิจกรรมนี้เข้าสู่เรื่องของการเรียนในเรื่องของเนื้อหาในส่วนต่อไป

0: สำหรับการสอนพาราโบลาในชั่วโมงนี้นะครับในต้นชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ให้เขาได้เรียนรู้โดยการสร้างข้อคาดการณ์พอหลังจากนั้นเด็กก็จะได้เรียนเนื้อหาซึ่งในส่วนของสมาธิของนักเรียนเนี่ยเท่าที่ครูได้เห็นก็คือเด็กจะมีสมาธิอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-30 นาทีแรกเพราะในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้ให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของนิยามของพาราโบลานะครับเรื่องของสมการพาราโบลาเรื่องของส่วนประกอบของพาราโบลานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
1: เราจะมาเฉลยเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงหรือไม่นะครูก็มีใบงานนะครับที่จะให้หนูได้ลองจับนะเดี๋ยวหนูส่งต่อไปด้านหลังนะลูกหนูส่งไปด้านหลังได้เลยนะครับแยกกันไปคนละ1แผ่นลองจับคู่สิครับว่ากราฟดังกล่าวนั้นคู่กันยังไงบ้างมีกราฟอะไรคู่กับกราฟอะไรเราจะลองมาตรวจสอบนะว่าข้อคาดการณ์หรือการค้นสืบค้นของหนูเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง x กำลัง2เท่ากับ 8y คู่กับกราฟข้อใด
2: f
1: ข้อ f นะครับโอเคดีมากข้อต่อไป y กำลัง2เท่ากับลบ 10x ข้อ c ข้อ3 y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับลบ3คูณกับ x ลบ c ข้อ b ข้อ c พอเดาได้ไหมนะครับเราดูจากสังเกตจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปข้อ5
2: B
1: และข้อ6
2: A
1: โอเครู้สังเกตจากตรงไหนถึงจับคู่ได้ลูกสังเกตจากอะไร
2: จุดยอด
1: สังเกตจากจุดยอดจุดหนึ่งใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นชัดๆนะครับนี่เราจะมาดูต่อว่าสมการเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันดูเป็นภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเราเป็นพาราโบลานะครับซึ่งความหมายของพาราโบลาเนี่ยมาช่วยกันแปลหน่อยลูกคืออะไรครับ
3: เซตของจุดเซตของจุดทั้งหมด
1: เซตของจุดทุกจุด xy บนไหน
3: บนระนาบ
2: นระนา
1: บนระนาและเป็นไงลูกมีระยะทางเป็นไง
3: เท่ากัน
2: เท่ากัน
3: จากเส
1: ้
3: น
1: จากเส้นไดเรกติกนะครับเส้นคงที่ไปยังเส้น
3: โฟกัส
1: นะครับแต่โฟกัสจุดนั้นต้องไม่อยู่บนเส้นตรงไดเรกติกส่วนประกอบสำคัญของพาราโบลาถ้าดูจากภาพหนูคิดว่ามีอะไรบ้างลูก
4: จุดโฟกัส
1: มีโฟกัสใช่ไหมจุดคงที่มีอะไรอีก
2: ยอด
1: มีจุดยอดมีอะไรอีก
2: ไดเรกติก
1: มีไดเรกติกมีอะไรอีกไหมเส้นที่มันแบ่งพาราโบลาครึ่งพอดีแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรนะอ่ะอันนี้เรามาดูต่อว่าสมการที่หนูคาดเดาไว้เมื่อตอนต้นน่ะเมื่อมันจำแนกไปแล้วเนี่ยมันได้อยู่กี่แบบนะครับ

0: ังเกตมีสมการอยู่2แบบมีกราฟอยู่2แบบแบบแรกก่อนเลยลูก x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4py ลบ k เป็นลักษณะไหนคิดว่าซ้ายหรือขวา
1: ซ้าย
0: ซ้ายหรือขวา

0: การที่เป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมลูกแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งถ้าค่า p ของเราในสูตรมันติดลบสมการตัวนี้จะเปลี่ยนหมายเป็นลักษณะความลงดีมากอีกตัวหนึ่งก็เดาได้ง่ายเลยก็คือเป็นลักษณะของอะไรลูกตะแคงซ้ายแต่ถ้า p เป็นลบมันก็จะมาตะแคงขวานะครับนี่คือสมการหลักๆนะอันนี้เดี๋ยวครูจะทบทวนให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโจทย์เสริมนะครับให้หนูทำด้านหลังของเอกสารใบแรกที่ครูให้ก็ได้ลูกนะครับเดี๋ยวจะสุ่มผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีว่ามีใครบ้างกูจะให้ทำเทียบกับด้านข้างนะครับแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันอ่ะคนแรกบรรทัดแรกลูกบรรทัดแรกกูจะขึ้นให้ก่อนก็คือเราต้องมีสมการเริ่มต้นใช่ไหมเป็นสมการออริจินอลนะครับเริ่มต้นตัวแรกโจทย์ให้หาอะไรบ้างเอ่ย
1: จุดยอด
0: โจทย์ให้หาจุดยอดอะไรอีก
1: โฟก
0: ั
1: ส
0: โฟกัสอะไรอีกลูก
1: เส้นไดเรกติก
0: ไดเรกติกดีมากและต้องทำอะไรด้วย
1: วาดกราฟ
0: วาดกราฟนะครับแต่ส่วนของกราฟเนี่ยเดี๋ยวกูจะช่วยนะครับจะช่วยเขียนให้ในส่วนของกราฟนะครับอ่ะคนแรกมาเขียนบรรทัดแรกให้กูด้วยนะครับคนแรกชาติชายแล้วกันอ่ะชาติชายมาเขียนบรรทัดแรกลูกจะทำอย่างไรกับบรรทัดแรกดีเดี๋ยวกูจะมีเทียบเคียงให้ดูด้วยนะครับว่าชาติชายได้ทำถูกตามขั้นตอนหรือเปล่าคนละบรรทัดลูกอ่ะบรรทัดแรกอันนี้แยกมาอันนี้แยกมาด้วยก็ได้ครับอันนี้มาด้วยก็ได้ลูกเอาบวก5มาอันนี้ด้วยก็ได้จะได้ทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้แค่นี้พอบรรทัดเดียวพอบรรทัดเดียวพอโอเคขอบคุณมากมาดูซิว่าสิ่งที่ชาติชายเขียนนะครับใช้ได้ไหมนะใช้ได้ไหมและคนต่อไปบรรทัดต่อไปเตรียมตัวนะลูกบรรทัดต่อไปนะครับเป็นพัฒนพงษ์บรรทัดนี้นะครับเราเขียนให้ก่อนเป็นสมการรูปของพาราโบลานะครับนี่บรรทัดแรกตรงนะครับบรรทัดแรกตรงนะครับบรรทัดที่สองพัชรพงศ์ต่อเลยลูกด้านข้างครับด้านบรรทัดถัดมาเราจะมาช่วยกันในห้องลูกช่วยกันแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ด้วยกันอันนี้เขาเพิ่งย้ายไปอ้าวเดี๋ยวนึงทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์แต่ทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์ต่อที่อะไรก็ได้บวกเข้าไปเลยว่าหนูบวกด้วยตัวอะไรบวกด้วยอะไรดีหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังหน้ากำลัง2มา3กำลัง2ด้วยอันนี้บวกครั้งนี้ก็ต้องบวกลืม5ไปต้องใส่ลบ5ไปลบ5แล้วบวกด้วย3กำลัง2โอเคอันนี้เพื่อนจัดมาในรูปกำลัง2สมบูรณ์นะครับมาดูซิว่าถูกหรือไม่โอเค3กำลัง2เท่ากับ9ตรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจัดในรูปของกำลัง2สมบูรณ์คนต่อไปเปลี่ยนเป็นนักเรียนหญิงมากดีกว่าเป็นสิริพัฒน์สิริพัฒน์มาต่อเลยลูกบรรทัดต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเชิญนะครับจับตรงนี้นะเราน่าจะต้องพยายามจัดฟอร์มนะครับให้อยู่ในรูปของสมการมาตรฐานให้ได้โอเคขอบคุณมากครับดูนะครับว่าที่ศิริพัฒน์ทำนั้นใช่หรือไม่ตรงเป๊ะนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเขาจัดเป็นรูปกำลัง2สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะมาคิดต่อบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปจะทำอย่างไรบรรทัดต่อไปทำไงดีลูก
1: ด
0: ึงลบ4ออกมาอันนี้นะครับนี่จากที่เพื่อนทำมาถึงจุดนั้นนะครับครูทำดูต่อให้นะครับตรงนี้ดึงลบ4ออกมาแล้วหนูก็จะจัดฟอร์มใหม่นะครับให้เป็นฟอร์มของรูปมาตรฐานโจทย์ถามหาอะไรบ้างข้อนี
1: ้
0: จุดยอดอะไรอีก
1: โฟก
0: ัสไดเรกติกนะครับอ่ะขอเป็นแจ็คเก็ตละกันนะลูกแจ็คเก็ตมาหาสิ่งต่อไปนี้ให้ครูที

0: ุดยอดนะเหมาเลยไหมลูกคนเดียวเลย3อันเลยกูเชื่อมั่นว่ากูทำได้นะครับ Vertex Focus Dialectic นะครับตอนนี้หนูดูค่า P แล้วข้างในลองตรวจสอบนะลูกว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนนั้นนะใช่ไหมนะครับเราจะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ Dialectic นะครับโอเคขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราตรวจสอบดูลูกมีจุดมีจุดแก้ไขไหมเอาดูว่าเทคก่อนครับเทคจุดยอดถูกไหมลูกจุดยอดสุดยอดต้องเป็นอะไรอันนี้ S อันนี้ K ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นจุดยอด S ถูกแต่ K ยังไม่ใช่แต่ K มาแก้ไขนิดนึงครับได้ป่ะ K ต้องเป็นอะไรเป็น1นะครับเป็น1อาจจะเก็ตมาแก้ไขนิดนึงลูกไม่เป็นไรเราช่วยกันตรวจสอบได้นะครับช่วยกันตรวจสอบแก้ไขได้มาแก้ไขได้แต่ไดเรกติกหนูต้องเป็นสมการลูกใช่ต้องเป็นวายถูกไหมหนูลบอันนี้ออกไปเลยวายเท่ากับเท่าไหร่ K เป็น2ใช่ไหม K เป็น2ลบ P
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เท่าแล้วค่ะ K เป็น1
0: อ๋อ K เป็น1อันนี้ก็ต้องลบออกศูนย์อ่ะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมได้ไหมลูกตอนนี้ช่วยกันนะครับแล้วใครจะมาแก้ให้ถูกต้องถ้ารู้สึกตรงไหนตรงไหนผิดมาแก้ให้ถูกต้องได้ไหม
2: ไหวไหว
0: สองสองอ่ะปาลันทาร่าปาลันมาแก้ไขมีตัวไหนบ้างที่เราหนูสังเกตสูตรด้านหน้าเลยลูกเป็น0สลับกันเป็น2โอเคขอบคุณมากถูกไปยังตรงนี้ถูกแล้วนะครับสังเกตนะลูก HK ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือค่าของ H ตัวนี้ก็คือค่าของ K ลบ3 1ถูกต้องจากนั้นโฟกัสหาได้จากเอา K บวกด้วย P K หนูเป็น1บวกด้วย P P มันติดลบถูกปะติดลบ1อยู่บวกกันนะครับก็กลายเป็น0ลบ p p ปิดลบ1เป็นยังไงเครื่องหมายเปลี่ยนใช่ไหมลูกเป็น1บวก1นะครับ k ก็จะได้เป็น2นะครับ y เท่ากับ2ได้ติดโอเคอ่ะลบนะครับนี่เรามาดูกราฟครูเขียนให้เมื่อสักครู่นี้นี่ถ้าเราไปเขียนกราฟนะครับเราจะได้กราฟลักษณะนี้ลูกมีจุดยอดอยู่นี่มีโฟกัสอยู่ตรงนี้
1: ถ้ามันขึ้นต้น
0: แล้วก็มีสมการไดเรกติกเป็น y เท่ากับ2นะครับอันนี้ต้องระวังนะต้องระวัง
3: สำหรับผลดีของวิธีที่เราให้นักเรียนออกมามีส่วนร่วมในการทำนะครับอย่างแรกก็คือว่าเด็กเนี่ยจะมีสมาธิกับการทำแบบฝึกหัดหรือทำตัวอย่างนะครับที่ครูเริ่มที่สอนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีสมาธิดูแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราถูกเรียกเนี่ยเราออกได้ทำยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีสมาธิกับการดูในจุดนั้นนะครับหรือว่าเพื่อเด็กที่เขาสนใจเด็กที่เขา อยากรู้เนี่ยเขาก็จะรอออกมาเฉลยด้วยตัวเขาเองหรือไม่เขาก็อาจจะรอเอ๊ะมีเพื่อนคนไหนที่จะออกไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นแทนที่ครูจะเป็นคนเขียนอย่างเดียวนะครับแต่นี้เราให้เด็กในการตรวจสอบเพื่อนช่วยกันนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนเฉลยบนกระดานนั้นมันถูกต้องไหมหรือมันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะฉะนั้นมันจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักเรียนกันระหว่างครูกับนักเรียนและในช่วงท้ายเนี่ยในช่วงแทนที่เราจะปกติเราจะทำแบบฝึกหัดกันในช่วงท้ายมีการเปลี่ยนกิจกรรมนะครับให้เด็กมีส่วนร่วมโดยการจัดเป็นเกมแข่งขันขึ้นมาเป็นเกมทัวร์นาเมนต์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สุพรรณีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือเกียร์หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็น0มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อG คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่า 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ ma พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ 10 กำลัง 5 นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา m นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ 10 กำลัง 5 กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ 10 กำลัง 5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ 10 กำลัง 6 นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค
5: ่
4: ะ
5: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตีกลมมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตีกลมมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับ ต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 10 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับ คือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ส่วนตัวในการสอนเภสัชของผมที่ผ่านมานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมถือว่าครั้งนึงที่เราได้เข้าไปสอนเด็กเนี่ยเด็กจะต้องได้ยิ้มเด็กจะต้องได้หัวเราะนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาคณิตศาสตร์เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นยาขมมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับยุ่งยากซับซ้อนไม่รู้คืออะไรอะไรนะครับเพราะนั้นการที่เราสามารถที่จะทำให้เด็กได้สนุกได้บ้างเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็เด็กสามารถที่จะมีความสุขในการเรียนรู้เรื่องที่ยากเด็กเขาจะมีความตั้งใจมีสมาธิและสนใจที่จะฟังสิ่งที่ครูสอนนะครับถึงเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือช้าอะไรไปแต่กรณีพอเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะกล้าที่จะถามกล้าที่จะถามครูกล้าที่จะถามว่าอาจารย์ครับตรงนี้ทำยังไงอาจารย์คะตรงนี้ทำอย่างไรกล้าที่จะถามพอเรามีความเป็นกันเองเกิดขึ้นเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออคณิตศาสตร์มันไม่ยากอย่างที่คิดนะเขาสามารถเรียนได้หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในช่วงต้นนะครับแล้วเขาก็ได้นำเนื้อหามาใช้ในการทำตัวอย่างนะครับโจทย์ปัญหานะครับโดยการร่วมมือกันทำเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่3นะครับเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกทักษะซึ่งช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่ครูได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่เรียนรู้ไปในต้นชั่วโมงนะครับเด็กมีความรู้จริงแค่ไหนนะครับซึ่งในปัจจุบันทั่วไปนะครับทั่วไปเนี่ยจะเป็นการให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำในชั้นเรียนซึ่งจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายในการทำต้องทำซ้ำๆทำอีกทำซ้ำๆนะครับเพราะบางคนก็อาจจะไม่ชอบทำมากพอคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็จะไม่อยากทำแล้วอยากได้อะไรที่มันท้าทายกว่านี้นะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในส่วนนี้นะครับโดยการเรานำเกมเข้ามาเล่นแต่เกมเนี่ยเราจะสอดแทรกเนื้อหาในสิ่งที่เด็กได้เรียนได้แหละนะครับเข้ามาเป็นกิจกรรมเรื่องของทีมทัวร์นาเมนต
1: ์นี่เรามาดูกราฟครูเขียนให้เมื่อสักครู่นี้นี่

0: ไปเขียนกราฟนะครับเราจะได้กราฟลักษณะนี้ลูกมีจุดยอดอยู่นี่มีโฟกัสอยู่ตรงนี
1: ้ถ้ามันขึ้นต้น
0: แล้วก็มีสมการไดเรกติกเป็น y เท่ากับ2นะครับอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังต่อไปนักเรียนจดตัวอย่างนี้ไว้นะครับ
2: ติดสลับกัน
3: ที่บอกเป็น h บวก h บวกแล้วโอเคสองตัวเลย
0: ตัวอย่างนี้เดี๋ยวให้หนูไปลองฝึกนะครับเดี๋ยวคุณจะมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราได้แข่งขันกันนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวจะแบ่งทีมให้นะครับรู้สึกว่าจะนั่งเป็นชายหญิงเลยใช่ไหมแบ่ง2ทีมเลยนะกิจกรรมนี้นะครับเราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟนะโดยทีมฝั่งนี้นะครับกูจะให้มอบหมายเลยเป็นทีม A นะทีม A ก็จะดูโจทย์ทางด้านของทีม A นะครับด้านนี้2ทีม2ฝั่งนะลูก2แถวนี้นะครับก็จะเป็นทีม B ก็จะดูจาก2ฝั่งนี้นะครับให้ตัวแทนนะช่วยกันก็ได้นะครับหรือใครได้ก่อนมาก่อนได้เลยนะครับถือว่าเป็นคะแนนทั้งกลุ่มนะครับช่วยกันแบ่งทั้งกลุ่มใครที่ได้ครบคนแรกนะครับจะมีโอกาสทอยลูกเต๋า2ทีสองลูกนะคะแนนรวมกันนะครับเก็บเอาไว้เป็นคะแนนกลุ่มนะครับส่วนทีมที่แพ้ไม่ทันนะครับก็จะได้ทอยลูกเต๋าแค่ลูกเดียวนะครับเก็บแต้มไปแต่อย่าลืมคนที่ได้ทอย2ลูกอาจจะได้1กับ1ถูกไหมไอคนที่ทอยทีหลังนะครับอาจจะได้6เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับโอเคนะถ้าพร้อมแล้วหนูใช้กระดาษแผ่นเดิมนั่นแหละใช้ให้คุ้มค่านะครับแผ่นเดิมนั่นแหละใครก็ได้นะครับคิดว่าได้ออกมาได้เลยนะครับไม่ได้เรียกบุคคลนะใครได้ออกมาได้เลยแต่ต้องตอบให้ครบนะครับต้องตอบให้ครบอันนี้ทุก A นะครับกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากเก็บคะแนนไม่ยากปากกาอยู่นี่นะลูกปากกาวางไว้นี่นะครับภาพพร้อมอยู่นี่นะครับโจทย์ข้อแรกคำถามแรกดูให้ดีคนเดียวพอหรือถ้าไม่ชัวร์เอาบัดดี้มาก็ได้นะครับให้ได้1หรือ2คนนะครับออกมาช่วยมาเติมนะเติมเสร็จเร็วก่อนเร็วก่อนเตรียมไว้เลยว่ามีโอกาสได้คะแนนก่อนนะครับแต่ถ้าตรวจสอบแล้วถ้าไม่ใช่ก็จะตกไปคะแนนอยู่ฝั่งนี้นะครับที่เขาทำถูกอ่ะคำถามข้อที่1อันนี้ของทีม A นะครับฝั่งนี้ของทีม B เอาใครได้มาตอบให้ครบนะครับมีอะไรบ้างจุดยอดโฟกัสอาวาสินมาแล้วนะฮะวาสินการอยู่นั่นเลยครับทีม B เรียบร้อยมั่นใจให้คำตอบไหมข้างในคอนเฟิร์มไหมลูกคอนเฟิร์มนะครับไม่ต้องเขียนกันนะแค่เขียนกราฟก่อนโอเคทีม Bทีม A จะไม่ตกมือให้เพื่อนหน่อยเหรอลูกสาดาแล้วทีม B ออกมาก่อนนะครับข้อนี้มาดูซิว่าใครมีโอกาสได้แต้มนี้ไปนะครับมีโจทย์แค่4ข้อนะครับเป็นคะแนนของกลุ่มเรามาดูทีม B ก่อนนะครับทีม B ก่อนได้สมการไปดังต่อไปนี้นะครับสมการไม่เหมือนกันนะลูกแต่ใกล้เคียงกันมาดูเฉลยเฉลยของทีม Aถูกไหมตรวจสอบของทีม B ถูกไหมครับแต่จริงๆกราฟนี่ต่างกันเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าให้เพราะว่าทิศทางถูกนะครับทิศทางถูกอ่ะตัวแทนของทีม A ครับเอ้ยขอโทษครับทีม B ครับตรงนี้แหละ2ทีโยนได้2ลูกเอาเพลงประกอบไปลูกแสดงแทนจะได้แทนคำแรก5คะแนนครับกี่ครั้งครับ3คะแนนนะครับเก็บไปเลยลูกทีม B ทีม A ลูกทีม A เมื่อสักครู่นี้มีตัวแทนโยนให้นะครับ

นายยนให้ทีมได้1คะแนนนะครับใครบอกว่าเลิกดีไหมโอเคนะครับอันนี้1ข้อยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับตอนนี้คะแนนนำอยู่มีโอกาสแก้ตัวข้อที่2ลูกข้อที่2เตรียมตัวนะครับข้อที่2เงื่อนไขคือคนดื่มห้ามออกแล้วต้องเป็นคนต่อไปเลยนะครับต้องเป็นคนใหม่นะครับต้องเงินไขเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวออกอยู่คนเดียวโอเคกลับไปดูตัวข้อที่2นักเรียนลบข้อมูลเก่าออกก่อนโอเคทางนี้ล่ะทางนู้นทีม A ออกไปก่อนแล้วนะครับทีม A จะตีตื้นคืนได้ไหมทีม B ยังนิ่งๆอยู่

0: การอยู่นี่ครับหนูเปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้เฉยลูกแค่เปลี่ยนตัวเลขข้างในมีการไปควบคุมทางรู้เล็กน้อยเช็คมาแล้วครับตอนนี้ครับสบตาคือเล็กน้อย
1: เล็กสี่
0: ดูให้ดีนะลูกเช็คให้ดีเล็กสี่จะเป็นสมการลูกเอาไปกระดาษลูกกราฟถูกไหมเช็คกราฟด้วยเฮ้ยเบอร์เต็ก00นะนี่ดูโอเคถูกไหมครับคอนเฟิร์มไหมลูกคำตอบนี้ของทีมบีตบมือเพื่อนหน่อยเรามาตรวจสอบกันเรามาตรวจสอบกันนะครับทีม A ออกมาก่อนว่าทีม A จะได้แต้มเท่าไหร่ในข้อนี้เฉลยทีม A ถูกไหมครับโอเคนะอันนี้ถูกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับทีม A จะได้โยนลูกเต๋า2ลูกมาเอามือดีๆนะอย่าเอาแบบเมื่อกี้นี่นะ2ลูกตอนนี้1ต่อ8นะครับ1ต่อ8แล้วแต่คุณจะโยนนะครับลีลาครับคุณ2ไม่ทานกันเท่าไหร่เลย2โอเคครับอีกทีมหนึ่งหนูมาเชิญเลยลูกเดี๋ยวเราเติมคะแนนให้ก่อนอย่าลืมก็เป็นบวก4เป็นบวก4ยังไม่ถึงนะครับตั้งใจมากสองคนนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่อีกคนหนึ่งเป็น4คนหนึ่งเป็น1นะครับข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์กระดานให้ก่อนยังมีสองข้อสุดท้ายนะครับให้แก้ตัวได้ดูข้อต่อไปนะครับที่ข้อนี้ไปแล้วเนาะข้อนี้ไปแล้วเนาะข้อที่3
2: ผลดีของกิจกรรมนี้นะครับที่เห็นชัดเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยเด็กจะไม่รู้สึกเบื่อกับการทำแบบฝึกหัดนะครับเบื่อเกี่ยวกับการทำโจทย์นั่งทำโจทย์เฉยๆนะครับแต่นักเรียนจะได้ออกท่าทางออกกิจกรรมออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนที่2ก็คือนักเรียนได้ฝึกเรื่องของความสามัคคีนะครับความสามัคคีในหมู่คณะของเพื่อนนะครับการที่เราจะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีผู้นำผู้ตามนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็อีกส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับคนที่เก่งคนที่ไม่เก่ง

0: นะครับเด็กจะมีการแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันแล้วออกมามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1: ครั้งนี้สนุกค่ะหนูว่าสนุกมากๆเลยสำหรับหนูเพราะว่าได้มีเกมแล้วก็เหมือนแบบมารวมกันมาเป็นเหมือนนันทนาการเนี้ยค่ะสนุกดีคือปกติอาจจะแบบเรียนแค่ในบทเรียนเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่ออาจจะแบบฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าในเมื่อมาทำเกมมันเหมือนเอาแบบมารวมกันอะแล้วว่าถ้าเกิดคนไม่สนใจอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนน
2: มันสนุกแล้วก็ทำให้เด็กไม่ง่วงแล้วก็แบบเหมือนได้เล่นเกมเราได้แข่งกันแล้วก็มันต้องใช้ความรู้ด้วยในการแข่งมันก็จะทำให้เราแบบจดจำบทเรียนได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: เด็กอาจจะไม่ได้เนื้อหาวิชาการอะไรที่เต็ม 100% แต่อย่างนึงก็คือเด็กรู้สึกว่าการทำโจทย์เลขเนี่ยเขารู้สึกมีความสนุกมีความสุขเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปเวลาเรามีกิจกรรมประสานเนี่ยเขาก็อยากที่จะเล่นกิจกรรมแบบนี้อีกซึ่งจะส่งผลให้เขาชอบนะครับที่จะทำโจทย์คณิตศาสตร์โดยอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

0: คุณจะมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราได้แข่งขันกันนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์กิจกรรมนี้นะครับเราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟใครที่ได้ครบคนแรกนะครับจะมีโอกาสทอยลูกเสา2ทีสองลูกนะคะแนนรวมกันนะครับเก็บเอาไว้เป็นคะแนนกลุ่มนะครับส่วนทีมที่แพ้ไม่ทันนะครับก็จะได้ทอยลูกเต๋าแค่ลูกเดียวนะครับเก็บแต้มไป
1: สำหรับทีมทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับทุกวิชาทุกกลุ่มสาระได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาเนี่ยเราต้องการวางเป้าหมายอะไรเด็กต้องการแข่งขันกันเรื่องอะไรแต่สำหรับของพาราโบลาในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีคำถามให้นักเรียนนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ภายในเวลาที่กำหนดให้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันจะเริ่มมีเรื่องของการจับเวลาและการแข่งขันเริ่มมีคะแนนเข้ามาพอมีคะแนนเข้ามาปุ๊บนักเรียนจะรู้สึกว่าเราจะต้องอยากชนะให้ทีมช่วยกันชนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในทีมนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็จะต้องคิดและว่าเราจะทำยังไงให้ทีมของเราสามารถที่จะได้แต้มนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเด็กในแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับบางคนที่เก่งอาจจะไม่กล้าออกอาจจะต้องอธิบายให้คนที่กล้าออกแต่ไม่เก่งนะครับออกมาช่วยออกมาทำเพราะฉะนั้นเด็กจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของความคิดกันนะครับพอออกมาครูก็จะเป็นคนคอยให้กำลังใจนะครับถือว่าเป็นกรรมการให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแก้ให้กับนักเรียนนะครับในส่วนของการผิดพลาดนะครับ
0: ข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์กระดานให้ก่อนยังมีสองข้อสุดท้ายนะครับให้แก้ตัวได้ดูข้อต่อไปนะครับกี่ข้อนี้ไปแล้วเนาะข้อที่3

ีมาก่อนเลยครับทีม A ทีม A ตามมาแล้วตามมาอย่างสบายๆ

0: ตะกาไปไหนแล้วลูกนอนอยู่ตรงนี้นะอ๋อเขาพีชเฉยๆพีชเฉยๆโอเคครับตรวจสอบให้ครูด้วยนะถ้ามีเฉลยของครูผิดก็ถ่ายได้นะครับเหลือทางนู้นครับทีม A ตอนนี้นะครับคะแนนทีม B นำอยู่9-5ไม่ตามรอบนี้อาจจะมีการพลิกเกมได้นะครับทีม B อาจจะโยนได้แค่1-1ใช่ไหมฮะทีม A อ่ะทีม A จะโยนได้6ก็ได้โอเคคะแนนเรียบร้อยตรวจสอบนะครับอันนี้คือคอมม่าใช่ไหมลูกคอมม่าไปไกลเลยนะอ้าวมาดูเฉลยตรวจสอบอันไหนผิด
1: ไดเรกติก
0: ไดเรกติกเป็น X นะครับซึ่งไดเรกติกอยู่ด้านล่างต้องเป็นอะไรลูก
1: Y
0: ต้องเป็น Y นะครับตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้ผิดไปนะครับไม่ได้นี้ผิดไปนะครับส่วนกราฟถูกไหมถูกนะครับโอเคต่อไปมาดูนี
1: ่ถูกมาเลย
0: ถูกมาเลยไหมครับ
1: เป๊ะเลย
0: นะเป๊ะเลยอ้าวโอเคทีม B มา2ลูกโยนไม่ดีวันนี้ไม่ได้กินข้าวเย็นนะลูกโยนไปแล้วครับ5แม่นมากนะครับแม่นมากตัวแทนของทีม A ครับมาเอสโซจะโยนได้1หรือ6มาติดตามกันนะครับเอาไปนะครับโยนได้1ครับทีม A จะเป็นคนที
2: ่ชอบ
0: น่ารักน้อยนะโอเคข้อสุดท้ายตอนนี้ใครนำอยู่19นะครับ19ต่อเท่าไหร่ลูกถ้าทีม A สามารถโยนได้12มีโอกาสลุ้นไหมโอ้ยแพ้อยู่ดีไม่เป็นไรเราให้โอกาสแล้วเราแข่งกันตัดสินรอบสุดท้ายแพ้ก็แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีมาดูคอนโทรลข้อต่อไปนะครับข้อที่4ข้อที่4เดี๋ยวหนูมาลบกระดานตัวนี้เอง

0: ื่อกี้ไม่มีใครออกมาก่อนนะทีม A ใช่ไหมเอมาก่อนนะครับดูว่าทีม B นะจะตีตื้นได้ขนาดไหนสมาชิกในทีมช่วยดูนะลูกบอกเพื่อนได้นะครับบอกเพื่อนได้ขอโจทย์คนละโจทย์กันนะครับบอกเพื่อนได้ผ่านหน้าตาคล้าเป็นไง
1: 1/8ไหมหรอ1/8
0: หรือโฟกัสอยู่นั่นโอเคทีม B เสร็จแล้วนะครับปรบมือให้ทีม B หน่อยและตามมาดูทีม A นะครับทีม A เอาละครับมาดูเฉลยกันนะดูเฉลยกันว่าเป็นยังไงบ้างข้อนี้ต้องไหมครับตรวจสอบสมาชิกเมื่อกี้ทีม A ออกมาก่อนใช่ไหมได้มาเป๊ะนะครับส่วนทีม B เป็นไงลูกลงไหม
2: ลง
0: ลงอ่ะทีม A ครับ2ลูกดูซิว่า
2: ทีมเสร็จก่อนนะ
0: ทีมไหนเสร็จก่อนนะ
2: ทีม B
0: จริงป่ะ
2: จริง
0: ไม่ทันได้เห็นเลยเมื่อกี้นะเร็วมากไม่เป็นไรโบนัสนะครับถึงทีม A ทีม B จะออกมาช้าแต่เสร็จก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้โยนคนละ2ครั้งเราให้นะครับเราให้ถือว่าออกมาช้าแต่เสร็จก่อนอ้าวเชิญครับเอาทีม A ก่อนนะให้ทีม A ก่อน
3: ว่าให้ผมรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกร
0: อบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกรอบแรกดูแววแล้วน่าจะ1-1สี่กับ6ครับเรามาดูทีม A ก่อนดีกว่านะครับเป็นทีมที่มีคะแนนน่ารักมากเท่าไหร่ครับลูก10 17นะครับ17ต่อไปมาดูทีม B ทีม B ได้เท่าไหร่ลูก29นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีม B ด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวครูเชิญเลี้ยงข้าวที่โรงอาหารเลยนะฮะเดี๋ยวครูเลี้ยงข้าวให้เลยเอาละวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเรื่องของพาราโบลานะครับเรื่องของสมการเรื่องของความหมายของพาราโบลานะครับในส่วนนี้สุดท้ายนะครับครูฝากกันบ้านให้หนูไป1ข้อนะลูกเป็นตัวอย่างนะครับอันนั้นไปลองฝึกทำดูเราจะมาสรุปกิจกรรมตัวนี้นะครับว่าสิ่งที่เรียนได้ต้องทราบจนถึงณตรงนี้เนี่ยดูได้อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยลักษณะของพาราโบลาเป็นไงลูกเกิดจากการเอาระนาบตัดยังไงตัดเฉียงถ้าเราสังเกตดีๆมันจะตัดขนานกับอะไรเส้นขอบของกลวยพอดีถูกไหมถ้าตัดขนานเนี่ยหนูจะได้พาราโบลานะครับออกมาเป็นพาราโบลาพอดีอันนี้พาราโบลาเนี่ยสิ่งที่หนูจะต้องรู้ก็คือความหมายของเขาความหมายของเขาว่ายังไงนะพาราโบลา
4: เซตของจุด
0: เซตของจุดบนระนาบที่เป็นยังไงลูกซีห่างจากจุดคงที่ซึ่งจุดคงเส้นคงที่นั้นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไดเรกตริกนะครับแล้วจุดคงที่โฟกัสนะครับดีมากนี่คือนิยามจำไว้ให้ดีนะครับนิยามของพาราโบลาและอีกตัวหนึ่งสมการที่หนูจะต้องใช้นะครับตรงนี้เนี่ยหนูได้จดแล้วก็มีอยู่ในเอกสารแล้วนะครับสมการจะมี2รูปแบบสังเกตได้ไหมว่ารูปแบบไหนที่มันจะให้เป็นพาราโบลาหงายกับคว่ำ x หงาย x กำลัง2ใช่ไหมลูกถ้า x ยกกำลัง2เมื่อไหร่จะเป็นแบบหงายหรือไม่ก็คว่ำนะครับแต่ถ้าเป็น y กำลัง2ล่ะจะเป็นตะแคงซ้ายหรือขวาซึ่งการหงายคว่ำหรือซ้ายขวาดูจากอะไรดูจากค่า p ลูกค่า p ของสมการนี้นะครับโอเคและสุดท้ายนี่ก็คือภาพของพาราโบลาที่เป็นส่วนของการสรุปนะครับวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพาราโบลานะครับแล้วก็มีเกมในการหาจุดโฟกัสอะไรพวกนี้นะครับนักเรียนก็ไปฝึกเพิ่มเติมนะลูกแบบฝึกหัดนะครับที่ครูให้ไป1ข้อวันนี้ฝากไปทำนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อ นะครับในเรื่องของบทประยุกต์ของพาราโบลาต่อไปนะครับวันนี้ครูคงจบไว้เท่านี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนะทุกคนครับ
5: เรียนทั้งหมดความเคารพ
6: สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับในการนำไปประเด็นนี้เพราะว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละที่นะครับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของการใช้สื่ออาจจะแตกต่างกันไปนะครับหรือธรรมชาติของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับในการนำไปปรับใช้เนี่ยก็ขอให้ดูเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนนะครับว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ขนาดไหนถ้าเรานำโจทย์ที่ยากเกินไปใช้กับเขาเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเด็กไม่สามารถที่จะทำได้เลยกิจกรรมนั้นก็อาจจะล้มเหลวไปสำหรับเด็กกลุ่มนั้นหรือไปเจอเด็กกลุ่มที่เขาเก่งมากเลยแต่เราไปใช้จบปัญหาหรือกิจกรรมที่ง่ายสำหรับเขาไปอาจจะเป็นทางลบแทนก็คือเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าในการนำกิจกรรมลักษณะนี้ไปใช้เนี่ยก็ให้ดูบริบทของนักเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของสื่ออุปกรณ์ต่างๆถ้าเนื่องจากโรงเรียนอาจจะขาดเรื่องของสื่ออุปกรณ์ก็อาจจะใช้เรื่องของบัตรคำนะครับเป็นลักษณะของบัตรคำเป็นจิ๊กซอพวกนี้เข้ามาเสริมแทนได้สำหรับครูคณิตศาสตร์นะครับอย่างแรกเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าต้องเป็นอะไรที่เข้มงวดกวดขันมีระเบียบวินัยทุกอย่างอันนั้นอาจจะเป็นมุมมองของครูสมัยก่อนนะครับที่นักเรียนมองเห็นแต่ปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากโดยตัวของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นครูคณิตศาสตร์เราต้องมีวิธีการก็คือทำอย่างไรให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำสื่อ

กรณ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากมายแต่เราจะทำยังไงที่เอามาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาและสามารถโยงเนื้อหาให้นักเรียนสามารถเห็นในชีวิตประจำวันของเขาได้ซึ่งถ้าสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมคิดว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเรียนไม่สำหรับเด็ก

0: วันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสอนนักเรียนโดยการให้โจทย์กับนักเรียนไปแล้วก็นำเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนไปใช้ในการแก้โจทย์นั้นเลยแต่เวลาพอนักเรียนเอาไปใช้จริงเนี่ยนักเรียนก็จะบ่นว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยวันนี้เนี่ยจะเป็นการเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่โดยการเอา problem ใส่เข้าไปให้กับนักเรียนก่อนเป็นปัญหาแรกให้นักเรียนใช้คณิตศาสตร์เนี่ยในการแก้ไขปัญหานั้นโดยที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนักเรียนอาจจะไม่คาดคิดว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจะเอาไปช่วยได้เราก็จะเริ่มจากตรงนั้นแล้วเราก็มาสรุปองค์ความรู้โดยการถามคำถามดึงองค์ความรู้จากนักเรียนแล้วมาสรุปเป็นเนื้อหาของบทสถิติ3ในวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นบทใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนักเรียนเราขอทบทวนกับนักเรียนก่อนเกี่ยวกับฟังก์ชันนักเรียนจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับฟังก์ชัน
1: ฟังก์ชันดี
0: ฟังก์ชันคืออะไร
2: ความส
0: ั
2: มพ
0: ัน
2: ธ
0: ์แต่ความสัมพันธ์นั้นต้องมีอะไรเป็นเงื่อนไขไหมหรือทุกความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชันไปหมดเลย
3: ไม่
0: มีเงื่อนไขว่า
4: y ห้ามสับ
0: x ต้องมี y ตัวเดียวโอเคนั่นคือเงื่อนไขของฟังก์ชันวันนี้แหละเราจะเอาฟังก์ชันที่นักเรียนได้เรียนมาเมื่อตอนม.4มาใช้ในการเรียนในบทนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูมีปัญหาอย่างหนึ่งบังเอิญว่าเนี่ยโคนันนะมาปรึกษากับครูว่าเนี่ยเขาอยากให้เราช่วยอ่ะมีอยู่ตอนหนึ่งของโคนันเขายังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าชายรูปเนี้ยที่นักเรียนจะเห็นต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะใช้บทที่เราเรียนในตอนม.4ช่วยโคนันพร้อมหรือยังที่จะช่วยเราลองดูภาพที่โคนันส่งมาให้ครูก่อนจากภาพนี้เนี่ยนักเรียนลองดูนะว่าภาพนี้เนี่ยผู้ชายกำลังถูกฆาตกรรมและศพเขาถูกทิ้งไว้บนเก้าอี้นานละเห็นไหมสังเกตไหมว่าเขาดูซีดไปธนาการนะแต่โปรแกรมการทำงานของเขาเนี่ยยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยมีแก้วกาแฟมีแก้วชามีน้ำมีอะไรรอเราอยู่งั้นเราลองเอาภาพเหล่านี้มาช่วยในการหาซิว่าเอ๊ะเขาเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่งั้นจากตรงนี้เนี่ยครูได้เตรียมอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับภาพให้นักเรียนเลือกเอาว่านักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถบอกใช้เวลาในการบอกว่าเขาตายเมื่อไหร่ได้นักเรียนลองดูว่านักเรียนจะหยิบอุปกรณ์ตัวไหนไปใช้ลองปรึกษากันในกลุ่มนะครับแล้วก็มาหยิบอุปกรณ์แล้วลองค้นหาครูให้เวลาเรา20นาทีในการค้นหาเพื่อช่วยโคนันครั้งนี้ส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์นักเรียนปรึกษากันดีๆนะครับว่านักเรียนจะต้องการอุปกรณ์อะไรลองพูดคุยกันในกลุ่มดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรอันนี้เราตกลงว่าเราจะหาอะไรก่อนเราคิดว่า
1: อุณหภูมิความร้อนใน
0: เครื่องคอ

0: อ๋อที่เขาเปิดทิ้งไว้เนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันทำไมนะ
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความร
0: ้
1: อน
0: อ๋อมันมีความร้อนโอเคอ่ะลองดูนะครับแล้วกลุ่มนี้ล่ะเรายังไม่ได้ไปหยิบเลยอ๋อส่งไปแล้ว

0: 张张宗令，然后把张宗
1: 令。กลุ่มนี้ส่งตัวแทนไปแล้วใช่ไหมครับโอเคตอนนี้ให้ปรึกษากันในกลุ่มได้นะครับว่าจะเลือกปัจจัยอะไรในการช่วยหาเวลาที่เสียชีวิตของรูปในภาพในรูปนะครับ
2: จุดก็เลยสามสามเอาสามไปก่อนเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องค่อยดูเวลา

0: ให้แกคือถ้าเกิดว่ามันจะเป็นน้ำแข็งกับกาแฟมันจะเหมือนกันไหมกาแฟแบบเดียวมันไม่เย็น
1: เพราะว่านะแต่ไปมาเขาว่ากาแฟน่าจะเวิร์กกว่า
0: เออแต่คือน้ำเย็นถั่วมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบเปลี่ยนจากน้ำแข็งให้เป็นน้ำธรรมดาปะ
1: เราค่อยเพิ่มอุณหภูมิอีกทีมันเวลานานบางทีน้ำแข็งนี่อาจจะใช้เหมาะกับการใช
0: ้
1: คาดการในเวลาที่นานกว่าก็จริงแต่ว่าในเวลาที่จำกัดนี้เราควรจะใช้กาแฟมากกว่าเพราะว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงเจนมากกว่า

0: และเร็วกว่าเพราะว่าน้ำแข็งนี้จะใช้เวลานานกว่าจะขึ้นมาเรื่อยๆ
1: นี่เดี๋ยวลองน้ำแข็งสัก2รอบถ้าเกิดมันยังเท่าเดิม
2: คือ
1: เท
2: ่ากับแฟนเดียว
3: ได้แล้วเนาะ
4: โอเคเขาดูให้
5: ปูนี่เขาจำไม่ได้ให
4: ้ก็สูงสักไม่นาน
5: เร็วมาก
6: ลองดูคงที่ก่อน
4: เดี๋ยวลอง
3: อุณหภูมิเท่าไหร่
1: อุณหภูมิคงที่
5: 66 1นาทีเนาะ
1: โอเค
5: ป
1: ุ๊บ
7: กลุ่มอื่นที่ยังช้าอยู่ลองสิงั้นเราก็ต้องลองเวลาที่ยาวขึ้นหรือเปล่าใช่ไหม
0: เอาจากตรงไหนดีอ่ะ
4: เริ่มจาก
5: เอาความร้อนของคอมไหม
0: อ๋อเอาดิถ้าตรงไหนอ่ะ
1: ตรงไหนที่คอมมันจะร้อนที่สุดอ่ะ
4: ช่อง
0: ว่าตรงนี้
4: แล้ว
0: ค่ะ
4: ถ้าลงคอม
5: เราคิดตรงนี้เลยแล้วกันจำเวลาให
0: ้เขาจดนะ
5: พร้อมเมื่อไหร่บอกกัน
4: อุณหภูมิแรก23.3
5: อุณหภูมิแรก23.3
4: เมื่อไหร่นะเดี๋ยวก็

0: สมุนไพรเนาะเร็วมากตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: พัน
2: ไก่ยังไก่ยัง
0: ไก่ละ
2: โอเค
3: ทดข้างหลังง่ายทดข้างหลังง่ายเอาเพิ่มได้แต่เนี่ยคิดว่ามันไม่พอเนี่ยเพิ่มได้เลย
2: เพิ่มเลยไหมล่ะ
3: เพิ่มเลย
0: พอดมือก็ได้
4: พอดมือก็เลยดีกว่าไหมอ
2: ยากให้คนในสเก็ตแผ่นไม่ใช
0: ่พอดถึงไหม
3: อ่ะครูนี้เอาน้ำร้อนมาถูที่แข็ง
2: มันก
3: ็อ๋อโดยการน้ำร้อนเทไปในน้ำแข็งหรือเขาอาจจะกินกาแฟเย็นก็ได้นะที่อยู่ในแก้ว
0: เจ้าตัวหลังก็ไปทำด้วยกับมันจะทำเ
3: ยอะ
0: เน
3: าะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติม base นะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะคะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ

tracking stand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจําได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น

นะคะ Hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง10ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วม

0: หน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
2: ไล่
1: ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
5: ลูกนี่จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
6: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
5: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
6: เห็นครับเจ
5: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
5: ไปไหนอ่ะ
3: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
5: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
3: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงนี่แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
5: ไม่ได้หรอ
3: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
5: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
3: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
5: แล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
3: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ
1: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
1: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
9: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์

และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50เมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้

0: นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักนะครับเราใช้แต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั่นคือว่าโอเคนะครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
1: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของยูคาริโอตเนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็น RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะ

ดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการลิงก์กันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน D นะคะคู่กับ4นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ D นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ D เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: งเรียนสาธิตละอออุทิศเชื่อว่าการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนภาษาที่2นั้นสำคัญกว่าการเร่งฝึกอ่านเขียนโดยเด็กประถมวัยสามารถเรียนรู้ได้ดีจากเกมการเล่นที่คุณครูออกแบบมาเพื่อฝึกการฟังการพูดซ้ำๆและผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายได้โดยธรรมชาติ
1: เด็กยิ่งเล็กแล้วได้สัมผัสกับการใช้ภาษามากเท่าไรเขาก็จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาภาษาขึ้นมาผมก็เลยจัดในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเองเนี่ยผมจะจัดให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยตั้งแต่อนุบาล2นะครับอนุบาล2อนุบาล3ซึ่งสอนโดยฝรั่งซึ่งฝรั่งเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับเขาจะไม่ใช้ภาษาไทยในห้องเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เขาใช้นั้นเขาต้องมีความสามารถในการที่จะเอา

0: าของเขาเนี่ยไปสื่อให้เด็กเข้าใจได้นะอาจจะด้วยรูปแบบของรูปภาพนะเขาโชว์รูปภาพแล้วก็จะบอกว่านี่คืออะไรหรือด้วยท่าทางถ้าเป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นเรื่องของ TPR นะฮะ Total Physical Response นะฮะก็คือเด็กได้ปฏิบัติตามคำสั่งและก็เรื่องของ Repetition คือการทำซ้ำๆเรียนโดยธรรมชาติและเข้าใจในบริบทของตัวภาษาจริงๆมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนภาษามีความสนุกแล้วก็จะเกิดความรักในการเรียนภาษาพอรักปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามมาได้ไม่ยากนัก
1: Stand up Jump Jump Jump Jump Go sit down
2: ครูเคสพูดถึงเป้าหมายหลักในแบบการเรียนการสอนคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้ฟังรู้จักคำศัพท์ง่ายๆด้วยการสื่อสารซ้ำ
1: ๆ Yeah, I think the main goal for having me in the kindergarten classroom as a native English speaker is only to expose them to native English speaking. So my real objective with the students is just to have them listen. These students are very bright, however, so I cannot just go into the classroom and talk and not expect them to pick up what I'm saying. So what I try to do is start with the basics at the K2 level and then at the K3 level, start with simple hello. No other words but hello. And then work from there, adding one word at a time. I need to say only the basic words for the kindergarten so that they can hear the one word repeated again. If I need them to walk, I do not say, okay, walk in a circle, everybody in a circle, walk. I just say, walk. And that's how they pick up on the words that I'm speaking. So they are learning a lot more than I expected, but I think the main objective is just for them to hear my voice and hear the repetition, and eventually they start and have started to repeat the words back to me.
2: ชั้นเรียนเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเตรียมความพร้อมทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนรู้จักแล้วผ่านกิจกรรม TPR
1: I started with a warm-up in the beginning, and I usually start each lesson with a warm-up. My lessons are only 30 minutes long, so they can't take a long time, but it's review of vocabulary words that we've done, and it's usually TPR review, which is total physical response. With the K2, the first lesson, maybe only one word, maybe just up. I do up and down.Eventually, I introduce stand up, sit down. Now they know stand up, sit down. Then I introduce walk, and I have them walk in a circle. Then the next week, I add one more thing. So I never try to do many words in one lesson. They will not remember the words. I won't remember the words. So it's very important for teachers to choose one, maybe one to three,words, key words that they want their students to remember for the next week. Otherwise, if you try to do too many words, it just won't work. Skip. Stop. Walk like an elephant. Walk like an elephant. So now, as you saw with the K3, I've had them for many weeks now, so I can say walk, skip,hop, crawl. They know animals now, so I added those together and I said walk like a monkey, or crawl around like a tiger, or hop like a frog, so they hop like a frog. So they're learning to put their vocabulary lessons together. We did hop and walk in one lesson and frog and monkey in another lesson, but now they're learning to put them together.
3: What can I
4: fly?
1: Then I move into my lesson, which today was reading this book, Why Can't I Fly? They probably don't know what Why Can't I Fly means, but if I use physical gestures, Why can't I? They've picked up on this meaning, why? And some students, I'll say something and they will say the word why and do this, why? So having that repeated is very good. Again, vocabulary words that they know, monkey, there's a bird, there's a butterfly, they know these words so they can follow along with the story and know, oh, monkey, bird. This is very good because there's good pictures. Good pictures are very important. Simple pictures so the student can look and understand the story if they don't understand any words. I also asked questions that weren't in the book. For example, this is a great picture because it's very simple. It's a bird. I say, what's this? And they've learned through practice to respond with what this is. Then I can ask, because we've done a color lesson, what color is this? And they've heard that enough times that most of the students respond, blue. So this book does not say that this is a blue bird, but the students can see this is a blue bird. So I'm adding vocabulary as I'm going. What's this?
4: Yeah.
1: Bird. Bird. Good job. Draw a bird. Two birds. In addition to reading the book, I brought along my small whiteboard. Again, having the students practice fine motor skills is a great tool set for the teacher. So I had the students draw pictures of the characters in the book. One at a time, all the students gathered around the whiteboard and they enjoyed watching their fellow students draw. Some of them were obviously giving hints and, you know, draw the wings, draw the beak. But it allowed them to think, okay, first of all, the word draw, that's something I've taught them before. Draw, what do I have to do? Draw a picture, okay, draw. Then what do I draw? Monkey, what is a monkey? Oh, monkey, okay, draw a monkey, and then they can actually get the picture out.
2: สิ่งที่แทรกเข้าไปในบทเรียนเสมอคือเรื่องจำนวนและสีโดยไม่แปลความหมายแต่เด็กสามารถเข้าใจได้จากการนับจริงและการมองเห็นจากรูปภาพ
1: I also try to incorporate with the colors numbers into each lesson. I do not have a specific lesson teaching 1, 2, 3. I just incorporate it into each lesson. So if I say, girls, stand up, sometimes I say 1, 2, and we count the girls. I don't show the numbers, I don't tell them what it means, I don't translate, we just count.
4: 1 monkey.
1: 2 birds.
4: 2 birds.
1: And 1 butterfly.
4: 1 butterfly.
1: Good job.
2: คุณครูทำสื่อประกอบการสอนเองเน้นวัสดุที่หาง่ายและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กประถมวัยในการสอนตัวอักษรผ่านแผ่นภาพคุณเลือกตัวอักษรที่มีภาพประกอบชัดเจนและคุณครูต้องใช้ท่าทางประกอบการสื่อสารด้วย
1: Alphabet cards with a clear letter, uppercase and lowercase, and a picture. That way, if they don't knowOh, this is the letter A, they're going to know, okay, apple, apple A. They can make an association with the picture. So I have not only the letter and the picture, but also a gesture with each letter. So there's 26 letters in the alphabet. These students now know 26 new vocabulary words. They know apple, they know cat, they know kite.It's a way for them to learn new vocabulary while practicing the letters. The gesture is like a reminder because again, I could say C and they don't know what C is. I could say cat, they don't know what cat is, but if I go meow, meow, then they're going to know, oh, okay, cat. They'll find the picture and they'll hear C and they'll start to pick up that that's C.
4: Yeah.
1: Eyes, ears, nose.
2: คุณ ครูสามารถสอนเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานได้ผ่านกิจกรรมหน้ากาก
1: So I can start with just nothing on my face and I add eyes and then I add a nose and I add each part and the students can come up this is just very easy Velcro I cut pieces of Velcro and I staple them to the paper And so the students can hold one piece and they can be interactive and, oh, where does the hair go? The hair goes here. They can put the hair on the head and they finish the face. So that's an interactive thing that I've done with them with this face, obviously.
2: แนวทางสำคัญสำคัญที่คุณครูทุกท่านสามารถนำไปใช้นั่นคือการทำบทเรียนให้ง่ายการใช้ TPR ให้เด็กตอบโต้ตามคำสั่งและไม่ต้องแปล
1: Using TPR, having the students respond physically to simple commands. Walk, skip, jump. Do not translate. Keep your English words very simple and they will pick up on what the word means. You don't need elaborate explanations. You do not need to translate.The basic things they pick up on if you just keep it simple.
0: ครูจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสครูจะต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้มี acting มากขึ้นคือไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะฮะเด็กก็จะมี acting ในขณะเดียวกันในครูก็จะบูรณาการกับทักษะอื่นๆที่เด็กมีความสามารถอยู่เขาจะบูรณาการในเรื่องของสีเด็กที่เก่งศิลปะรู้จักสีเขาจะเรียนศัพท์ของสีมากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของจำนวนนะฮะจำนวน1จำนวน2เนี่ย1 2อะไรพวกนี้เขาก็จะพัฒนาขึ้นมาแต่หลังจากที่ทำซ้ำๆเนี่ยเขาจะเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องแปลให้เขาเลยถ้าเราไม่แปลให้เขาเนี่ยเด็กเรียนได้นะฮะเด็กเรียนได้ความสามารถมันอยู่ที่ครูผู้สอนว่าครูผู้สอนจะสื่อคำศัพท์คำนี้ให้เด็กเข้าใจด้วยวิธีการไหนรูปภาพหรือ acting ให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษ 100% และให้มีโอกาสได้ involve หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ใช้ภาษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเด็กเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างนะเขาจะกลายเป็น active learner เพราะเขาจะมีความสุขกับการเรียน

0: การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนออกมาเป็นสื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้อื่นนั้นเป็นกระบวนการที่ผู้สอนสามารถพลิกแพลงกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนได้ทุกระดับชั้นซึ่งจะทำให้การเรียนภาษามีความหมายต่อผู้เรียนส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจมากกว่าการให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับข้อมูลเท่านั้น
1: โอเค what do you want to draw
2: dog
1: elephant นะเราจะได้ทั้งชื่อสัตว์หมวดขนาดลักษณะที่เด่นของสัตว์นั้นแล้วก็อาหารที่เขากินแล้วก็ที่อยู่เห็นไหมเราได้เรียนคำศัพท์ตั้งหลายอย่างนะคะ
2: elephant
1: yeah
2: It's an animal.
1: Very good.
2: It's an elephant.
1: Very good.
2: It has a long nose.
1: Yeah.
0: ในการเรียนคำศัพท์หมวดสัตว์ในวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูมาลินีเกิดสมบูรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดเกาะแดงจังหวัดปราจีนบุรีสามารถขยายความรู้ของตนออกไปเริ่มจากการทำ mind mapping

หนังสือทำมือและสุดท้ายคิดปริศนาคำทายเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ตัวเองได้เรียนมาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

0: แรกเริ่มเลยนะแบบโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วอยู่ในชนบทการที่จะมีครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยยากโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาจะมีครูประจำเอกแต่โรงเรียนประถมเนี่ยจะหาครูที่จบเอกโดยตรงเนี่ยยากทีนี้ก็เลยอาสาขอสอนภาษาอังกฤษเพราะใจรักทีนี้ก็พยายามสอหาวิธีไหนนะที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วสามารถฟังพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ในขณะเดียวกันก็พอดีได้มีโอกาสไปอบรมกับท่านดร.นิสัยแก้วแสนชัยท่านบอกว่าวิธีการสอนคำศัพท์น่ะให้สอนวิธีบรรยายภาพไม่ต้องไปท่องเด็กมันจะเบื่อหน้าเบื่อให้สอนเป็นแบบวิธีบรรยายภาพแล้วก็เด็กก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ในระดับประถมต้นเนี่ยป.3เนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นฐานทางด้านคำศัพท์ก็เลยเอาวิธีการสอนแบบบรรยายคำศัพท์มาใช้กับเด็กแล้วพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี
1: คุณครูมาลินีใช้กิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาจากคำศัพท์ขยายมุมมองเชื่อมโยงความคิดด้วย Mind Mapping แล้วจึงนำคำศัพท์ที่ได้ไปแต่งประโยคเพื่ออธิบายลักษณะต่างๆของสัตว
0: ์อย่างเช่นเราจะสอนเรื่อง Animal นะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิดอย่างเช่นช้างนะแล้วก็ให้เด็กดูภาพรวมของช้างนะฮะว่ารูปร่างลักษณะอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็เป็นยังไงแล้วก็ทำออกมาแมปปิ้งให้เด็กบอกมาเป็นหัวข้ออย่างเช่นช้างจัดอยู่ในหมวดสัตว์นะฮะแล้วรูปร่างเป็นยังไงใหญ่แล้วก็จะถามเด็กเป็นภาษาไทยก่อนเพราะเขายังพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่มีแล้วก็จะบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษให้เขาตอบเป็นภาษาไทยก่อนแล้วเราก็จะบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นเขาบอกว่าใหญ่แล้วก็จะถ่ายบิ๊กนะภาษาอังกฤษเรียกว่าบิ๊กรูปร่างลักษณะที่โดดเด่นของช้างอย่างเช่นมีงวงยาวมีจมูกยาวมีหูใหญ่นะคะมีตัวใหญ่มีขาใหญ่แล้วก็กินพืชกินผลไม้เป็นอาหารแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าแล้วก็พอเราได้ Mind Mapping เหล่านี้แล้วแล้วก็เอาคำเหล่านี้มาสร้างเป็นประโยคแล้วก็ให้เขาฝึกอ่านตามคุณครูนะคะแต่ละประโยคให้เขาฝึกอ่านนะคะพอเราเขาเริ่มเข้าใจแล้วเราก็ยกตัวอย่างสัตว์อีกประมาณ2-3 ชนิดนะให้เขาดูก็ขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะไอ้ชื่อสัตว์จัดหมวดหมู่บอกรูปร่างลักษณะของสัตว์ใหญ่หรือเล็กแล้วก็บอกลักษณะที่เด่นของเขาของสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างเช่นมีขาสั้นมีลำตัวยาวนะคะแล้วก็เขียนเป็น Mind Mapping เสร็จแล้วก็เอาคำใน Mind Mapping มาสร้างเป็นประโยคที่แรกเด็กเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นใจแล้วก็จะฝึกเป็นกลุ่มเป็นทั้งห้องก่อนเป็นทั้งห้องเป็นกลุ่มเป็นคู่แล้วก็เดี่ยวเด็กเขาจะมีความมั่นใจถ้าเด็กคนไหนไม่กล้าเราก็จะให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยแล้วต่อไปพอเขามีความมั่นใจเขาก็จะทำด้วยตัวเองเด็กก็จะมีความมั่นใจเขาจะไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยยากเขาจะกล้าพูดกล้าแสดงออกลักษณะที่โดดเด่นของเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราเขียนมาอะไรบ้างลูกอะไร long nose big ear small eyes long tail เอามาเขียนประโยคนะฮะถ้าบอกว่ามีเราใช้คำว่า it has ไหนพูดสิคะ it has it has เอาอะไรขึ้นก่อน it has อะไร it has a it has a long nose เพราะเขามีจมูกแค่อันเดียวเราใช้อ่านนำหน้านะคะ a long nose อะไรอีกคะ ear นะคะถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งเราจะไม่ใช้ a เราจะบอกไปเลยนะ it has big ear e a r s เติม s เพราะว่าหูมันมี

0: ่านตามซ้ำๆจนกระทั่งนักเรียนเข้าใจสามารถตอบประโยคคำถามได้แล้วจึงให้นักเรียนเขียนบรรยายคำศัพท์ลงในสมุดจากนั้นจึงฝึกซ้ำๆอีกด้วยคำศัพท์สัตว์ประเภทอื่นๆที่แตกต่างไป
1: Do you see in the picture what panda eat? Bamboo leaf เอาเลยค่ะจับกลุ่มแล้วกลุ่มแล้ว3คนคนไหนได้กลุ่มแล้วหาคุณครูให้เลือกให้คิดไว้จะวาดภาพอะไรคนไหนเลือกก่อนได้ก่อนจะวาดภาพเกี่ยวกับอะไรยกมือ
2: แพนด้า
1: โอเคแพนด้าม
2: ีแพนด้า
1: เดี๋ยวได้แพนด้า what
2: จ
1: ิราฟ what you want to dog what you want to do cat
0: ในขั้นตอนการฝึกเขียนคุณครูมาลินีให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกสัตว์ที่ชอบวาดภาพทำ mind mapping เขียนประโยคอธิบายลักษณะต่างๆลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ที่เรียกว่า Big Book นักเรียนต่างสนุกกับการวาดภาพเขียนบรรยายคำศัพท์ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามและร่วมกันนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3: Okay, keep them up in hand.
4: Dog.
5: Me.
4: It is an animal. It is small. It has four legs. It eats bones. It lives in
3: a house. Very good. Keep them up in hand.
0: จากนั้นคุณครูให้นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกฝนซ้ำด้วยการสร้างผลงานของตนเองผ่านการทำ small book หรือสมุดทำมือเล่มเล็ก
1: ให้เขาออกแบบ mind mapping เองให้เขาวาดภาพเองให้เขาสร้างประโยคให้เขานะคะในกลุ่มที่แรกก็ทำในกลุ่มช่วยกันแล้วต่อไปพอเขาเก่งแล้วเขาก็สามารถดีไซน์ทำสมอลบุ๊กด้วยตัวเองเป็นของตัวเองออกแบบไอเดียออกรูปแบบของตัวเองนะคะจากที่ทำบิ๊กบุ๊กเป็นกลุ่มแล้วเข้าใจวิธีทำแล้วทุกคนก็ทำสมอลบุ๊กเป็นของตัวเองโดยเอาภาพที่ตัวเองต้องการนะฮะทำ
3: It is an animal It can jump It like to eat carrots It live in the forestWhat is it?
6: Rabbit.
3: Day. Yes.
6: Yes.
3: Rabbit.
0: เมื่อฝึกการฟังพูดอ่านเขียนจนเกิดความคล่องแคล่วแล้วคุณครูมาลินีให้นักเรียนแต่ละคนประมวลความรู้ของตนออกมาเป็นกิจกรรมสร้างปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสนุกสนาน
3: Guess what is it?
4: Guess what is it? It is an animal.
3: Yes.
1: ของสัตว์ชนิดได้เขาก็มาตั้งเป็นปริศนาคำทายเด็กเขาจะชอบมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกเขาฟังจากที่เราเด็กเขาไม่สามารถพูดได้แต่พอเขาฟังแล้วเขาสามารถเข้าใจอ่ะเข้าใจว่าเพื่อนถามอะไรแล้วเขาสามารถตอบได้เหมือนประสบความสำเร็จที่เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ค่ะเขาสามารถฟังเพื่อนแล้วสามารถตอบคำถามที่เพื่อนถามได้อ่ะแล้วสามารถสร้างปริศนาคำทายถามเพื่อนได้และเพื่อนสามารถตอบคำถามได้มันเป็นการฝึกการสื่อสารฟังพูดและส่วนการอ่านการเขียนเขาก็ได้จาก ที่เขาทำเนี่ยค่ะที่เขาทำบิ๊กบุ๊กสมอลบุ๊กก็เป็นการฝึกกันการเขียนเป็นในตัวเลยค่ะ

0: แล้วก็ได้อ่านจากที่เขาเขียนน่ะมันเป็นการฝึกอ่านฝึกเขียนไปในตัวเลยฝึกให้เขามีความรักในภาษาอังกฤษเขาจะไม่กลัวเพราะเด็กส่วนมากจะกลัวภาษาอังกฤษแต่พอใช้กิจกรรมนี้เด็กเขาจะแฮปปี้เขาจะมีความสุขเขาจะชอบอ่านชอบเขียนชอบเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะเขาจะชอบนะคะคิดว่าวิธีการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะเราใช้ง่ายๆไม่ต้องไปใช้คำศัพท์ยากใช้คำศัพท์ง่ายๆใกล้ตัวนะคะในสิ่งที่เขารู้แล้วเขาสามารถทำได้เขาจะมีความภูมิใจที่เขาสามารถตั้งคำถามโต้ตอบกับเพื่อนได้ค่ะการสอนวิธีนี้ประสบผลสำเร็จค่ะเป็นการปูพื้นฐานรู้คำศัพท์ให้เด็กเด็กก็จะมีความรู้ในด้านการอ่านการเขียนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: My name is Benjamin Pulley. I am student in grade 3. I come from Yukaden School. My family they are four people in my family. My mother, my father-in-law, my younger brother and me. My mother works in cabin hand. My father-in-law works in janitor.Sometimes I and my mother cook and clean the house. We live together, enjoy together. We help another. We are happy. Thank you.
2: การเรียนรู้ภาษาที่เกิดจากการฝึกฝนซ้ำๆผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรู้สึกสนุกสนานภาคภูมิใจในผลงานของตนและเห็นประโยชน์ในการนำภาษามาใช้ได้จริงเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนให้มีความรักใฝ่เรียนรู้ภาษาในระดับสูงต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อนกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ย

0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
2: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
1: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต
2: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
1: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้

การดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Critical Reading and Assessment in Online Work ในชุด series Establishing a Culture of Achievement Multi Literacies in DELT Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนวันนี้เรามีคุณเดมอนจากสถานทูตอเมริกามาร่วมในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้และวิทยากรประจำวันก็คืออาจารย์เชซานเชสค่ะ Welcome you all to the Distant Video Conference English Language Teacher Training Program onCritical Reading and Assessment in Online Work, organized by the Distant Learning Foundation, with kind support from the Regional English Language Office, the U.S. Embassy Thailand, and the TOT Public Company Limited. We have Kun Demon from the U.S. Embassy with us today, and our trainer is Ajahn Che Sanchez. Ajahn Che, please.
1: Thank you, Ajahn.Good morning, everyone. Sawadee ka. Good morning, Bangkok, Narathiwat, and Hua Hin. Welcome back to session 5 of Establishing a Culture of Achievement, when we're focusing more on multiliteracies and how we can use that in our English language teaching classrooms. So I hope that you are ready today, because as Ajahn Leo mentioned,We are going to focus on some critical reading and assessment. All right, so let's get started. As usual, okay, I'm working on the slide here. Well, next slide, please. Two slides later. Okay. As usual, when we start a session, we basically have to review what happened the session beforehand. So we're going to review some concepts, and I hope you remember them. If not, you can speak with the person next to you and start discussing some of these concepts about multiliteracies and how to teach multiliteracies and integrate them in your classroom. And then we'll go into some new concepts, a little bit of practice, and then we're going to look at some works from teachers and their students. And then we'll think about how we can use this in our teaching. So, can we start reviewing these concepts? Perhaps with each other. Brainstorm, write down some terms on a piece of paper, napkin, anything on your head. When you hear of multiliteracies in teaching, what are some words, expressions that you think of? Can we go to the next slide, please? Okay. Okay, so I'll give you a couple of minutes, perhaps two, a couple, to think of some key words and concepts. And if you're not really sure about the concepts, you can ask a question too. If you're confused about anything or forgot, you can always ask a question instead of write.
0: Explain. ค่ะตอนนี้อาจารย์เชย์อย่างอาจารย์เชย์ได้กล่าวตอนต้นว่าวันนี้งานที่เราจะทำก็คือจะมีการทบทวนสิ่งที่เรียนมาขอโทษที่ได้เรียนมาที่เราทำมาในสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นอาจารย์เชย์ก็จะให้คอนเซปต์ของเรื่องของ assessment นิดหน่อยแล้วตามด้วยงานผลงานที่ทางท่านอาจารย์ได้ช่วยเอางานของนักเรียนส่งมาให้อาจารย์เชย์สุดท้ายก่อนจะจบเราก็จะพูดถึงเรื่องการนำไปใช้ในห้องเรียนนะคะงานตอนนี้อาจารย์เชย์อยากให้ทุกท่านระดมสมองคุยกันใช้เขียนเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เรามาเป็นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวอาจารย์เชย์ก็คงจะได้

0: ส่วนที่เป็น multi literacies เนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยนำเอาประเด็นทางสังคมหรือ social issues นี่เข้ามาในห้องเรียนทำให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหาพูดถึงประเด็นทางสังคมและย้ำในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมทั้งในแง่ของความต่างและความเหมือนที่สำคัญคือจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างทางสังคมค่อนข้างทางวัฒนธรรมค่อนข้างบ่อยแต่ความจริงภายใต้ความแตกต่างมันก็มีความเหมือนเช่นกันเราก็ควรจะให้นักเรียนได้มองประเด็นนี้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันค่ะ
1: Thank you. How about in Narathiwat or Huahin? Other concepts that you would like to share and add?Or maybe something that you learned, a new insight from last session.
2: Okay. Good morning.
1: Good morning.
2: We understand about students about different about culture because in our school have a Muslim student and Muslim student and Buddhist student. So we to practice about student about.Culture of Muslim and culture of Buddhist. Okay, thank you so much.
1: Thank you. Thank you for bringing up that point because the cultural differences within your own country. And in Narathiwat, there are two cultures, two religions that are living side by side. And being able to discuss that, talk about that,the problems, the conflicts, and being able to have a dialogue between the two and creating a community of dialogue. All right. So let's move on. We're going to have more concepts. We can show the slide. It's also in your handout if you want to look ahead. But there are some new concepts thatare introduced here, and they won't be anything new, I hope. Or if it's something new, you will be able to understand more about it because we've been talking about it last session and also with Dr. Marty. So right now, what I'm going to ask you to do is pick one from these boxes. And with your partner, discuss what you think it means.And how it's related to multiliteracies and English language teaching. So I'll give you about 2 minutes to discuss with each other. Just pick one of those six. What do you think it means?
0: ค่ะ อาจารย์เชก็จะมีงานชิ้นแรกให้เรานะคะถ้าอาจารย์ดูใน handout อาจารย์ลีนก็จะมีหัวข้ออยู่6หัวข้อให้จับคู่แล้วก็เลือก1หัวข้อเพื่อจะมาเพื่อช่วยกันอภิปรายถึงในแง่ว่าสิ่งหัวข้อที่อาจารย์เลือกนี่นะคะในแง่ของ Thai literacies เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรและเราจะนำเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเราอย่างไรค่ะ
1: All rightI see a lot of minds moving. This time? All right, so we can discuss now in the bigger group, in the three sites. I hope we have some good ideas to share and even some examples. And please feel free, if you're confused about any of them, ask a question, right? Whatever you think it means. So let's start this time with Huahin.
3: Hello. We Hi. Are interested in engagement of texts and persons. In my idea, I think as we are the reader, the audience, we would like to read the text that related to our daily life or some article that we are interested in. So I think sometime in the text that the student use, the text is...It's not related to the student life, so it's maybe not interesting for the student to learn. I think this is the way that we can motivate the student to learn more if we have a good engagement to the text and the students.
1: Thank you for that viewpoint. I would like to highlight two things with that. So you're pointing

0: to the engagement with the text. Notice I put the text in the quotation marks, because text doesn't necessarily mean a text that you read with words. It could be a text that you listen to on the radio or TV. It could be a text that you're watching, whether a TV show, news, or a movie, or it could be a cartoon, or even just a poster. And we'll see some posters today. So those texts are showing a different context or situation. And that kind of engagement allows us to connect with the information. And what I like about what you said, Ajahn, is that it's also a form of motivation for the student and for us to read what we want, to read and understand what we want, or listen and understand what we want to. And that goes into the level of choice, right? Because sometimes if we tell students, you have to read this, they might not want to. And I know we still have to introduce them to new things that they should read or should learn, but we have to give them that opportunity to choose this text so they can be motivated, like you said, and engaged with it. So thank you for bringing that up, because it's another layer or another side of looking at engagement with the text.
1: ค่ะทางหัวหินก็เลือกหัวข้อ engagement of text and person โดยที่ให้ประเด็นที่น่าสนใจคือเราควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนได้เลือก textหรือเลือกหัวข้อที่ตัวเองอยากอ่านเพื่อจะกระตุ้นความสนใจนะคะเป็นการเขาเรียกว่า engage ผู้เรียนอาจารย์เชก็ได้ขยายความว่าการที่เราจะ engage ผู้เรียนเนี่ยในที่นี้คำว่า text ที่มีอยู่ในนี้ก็คงจะไม่ได้หมายเฉพาะเรื่องที่เราอ่านแต่จะรวมทั้งเรื่องที่เราฟังและเรื่องที่เราสิ่งที่เราเห็นเช่นเพราะฉะนั้น text ในนี้จะต้องค่อนข้างหลากหลายอาจจะเป็นการ์ตูนอาจจะเป็นโฆษณาหรือว่าจะเป็นหนังหรือว่าสิ่งเป็นคลิปวิดีโออะไรทั้งหลายที่สามารถจะเอาเข้ามาสู่ห้องเรียนได้สิ่งนี้อาจารย์เทก็บอกว่าการที่เราเปิดให้เด็กได้มีช้อยส์ที่จะเลือกก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนในเพราะว่าเขาได้เลือกสิ่งที่เขาจะเรียนเองค่ะ
0: Thank you. How about in Narathiwat? Which one did you pick or would you like to share?
2: Okay, thank you. Good morning.
0: Good morning.
2: Interesting about community of practice. Because when we teach my student, we will teach the student have to be volunteer and to be compound and the last to be honest. Yes, thank you.
0: Thank you. Thank you for bringing that up, community of practice, right? And you're bringing up the key word there of volunteering. And it's not necessarily volunteering as in, okay, I will do that in the classroom, I will do that for my community, but it's an idea of everyone volunteering, right? It's a community of people, of students that are participating. So this practice is also participation in the classroom community and then to the bigger community outside the classroom, their neighborhood or their town and then to the city. And that is connected to actually the social action and empowerment box, right? Because when you have a community of practice, everyone is collaborating and working together using the language that they're learning to make a difference, to send a message, to respond. So thank you for bringing that up and the word of volunteer. Actually, also, it's a good way to encourage students to just volunteer in class also, right? Because you know how some people are just really shy. They don't want to volunteer their idea. So in that sense, practicing. Oh, Kun Damon would like to add.
3: Yeah. I really like the things that people are saying today. It's wonderful. And I think you're getting down to one level deeper than just interest. Interest is something we've been talking about for many years. And we said that to make something meaningful, you have to make it interesting. But I think one level deeper than that that we're getting to is a concept of relevance, that a student needs to feel that what they're doing is relevant to them personally, to them socially, to them intellectually. They need to see that relevance, and relevance is deeper than just interest. And I think when somebody sees something as more relevant, they're more willing then to participate in a community of practice and to volunteer to do something because there is relevance. And relevance then leads to active choice. So.
0: Oh, thank you for adding that. Oh.
1: ค่ะคราวนี้เรามาฟังประเด็นของทางนราธิวาสบ้างทางนราธิวาสได้ให้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดคือคำว่า volunteer โดยเลือกเอาหัวข้อ community of practice ซึ่งอาจารย์เชก็ได้เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราให้นักเรียนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการอาสาสมัครก็จะนำไปสู่ของการที่เขาเกิดจิตสาธารณะการวาลันเทียร์นี้ก็คือจากในห้องเรียนไปสู่เรียนไปสู่ชุมชนแล้วอาจจะขยายไปสู่ประเทศในอนาคตอันนี้การที่นักเรียนอาสาสมัครมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลอิชชูคือประเด็นทางสังคมซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในความสำคัญของสิ่งที่เขาควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วอาจารย์เชก็เสริมว่าการทำตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการอยากอาสาสมัครในห้องเรียนด้วยอย่างเช่นออกความคิดเห็นเพราะบางคนอาจจะนั่งเงียบแต่ว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในเรื่องตรงนี้เขาก็จะเป็นผู้เรียนที่แอคทีฟขึ้นคุณเดมอนก็ได้ขยายแล้วก็เพิ่มความสำคัญอันนี้ว่ามันทำให้เราเห็นว่าบทบาทของในห้องเรียนเนี่ยไปมากกว่าที่เดิมเคยเป็นเดิมเราอาจจะนึกแค่ว่าเราสอนบทเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องของ meaningful ให้มีความหมายแล้วก็เรื่องของความน่าสนใจ interest แต่ตอนนี้สิ่งที่พ่วงเข้ามาก็คือเรื่องของ relevance หรือ relevancy คือความสำคัญทำให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยสำคัญมากจากความรู้สึกว่าความสำคัญอันนี้ก็ไปสู่เรื่องของการความสำคัญทั้งในแง่ของความสำคัญในประเด็นทางสังคมต่อตัวเขาเองและต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับชุมชนอันนี้ก็จะนำไปสู่การความรู้สึกที่จะมีกิจสาธารณะหรือว่าอาสาสมัครแล้วนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคุณเดมมันใช้คำว่า active literacy คือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีบทบาทในเรื่องของการเรียนแทนที่จะแค่ในอดีต literacy เราก็ยังนึกแค่อ่านได้แล้วก็เขียนได้อ่านออกเขียนได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็น active ก็จะเริ่มไปสู่ความรู้สึกว่าตระหนักในความสำคัญของตัวเองบทบาทของตัวเองในสังคมมากขึ้น
0: Thank you and thank you for adding that Kun Damon because it is deeper than the interest we're going to look into this idea of relevance soon with our activity so hope we keep that in mind All right, how about here in Bangkok? What concept would you like to discuss? Yes?
4: No? for me, I choose, I can't see it clearly.
0: It's very small.
4: Reading between the lines of media messages.
0: Okay.
4: I think it's important when the teacher teaches the student how to read the text.Because the text come from many kinds of medias, they have to advise their student which one is true, which one is not. Mm. So maybe the teacher maybe ask the student to share the idea. Mm-hmm. As teacher may ask the student how they think about the message mm-hmm. they read. Mm-hmm. Teacher will know that how that student think about that, and if they believe is not suitable, maybe teacher can advise them and give them the
0: skills or
4: give them the something that is maybe correct. Mm. Mm-hmm. A thing like that.
0: Oh, thank you. You brought up a lot of good points, and that involves reading between the

0: aligns with critical thinking, but being able to differentiate with what's credible and what's not, right? What is considered fact or opinion? We had this for sessions a long time ago, right? Differentiating between what you can seek out as true or what is not true, what's false. And you mentioned about how teachers can help and guide their students with bringing in a different, by bringing in a different perspective, or by bringing in, this is actually what the news is. But there is another side to that, because this is the part where multiliteracies and the internet or technology age. Nowadays, people tweet what's going on in whatever they see on the street, right? Or they Facebook it, guess what I just saw? Or they put in a news report. But that news report can come from anywhere, and we have to read between the lines. Is this real? Is this not? Is this sensational, right? I was watching a program last night about the speeches right now for the presidential race in the US, and many people were tweeting the speeches of Michelle Obama. They're like, oh, that's great, that's great. You know, people are just tweeting. And we have to think first whether this tweet would be true or not, or there's some kind of other message that the person is saying. So it's very relevant for students now to think about what they're reading online and hearing from the street or anyone else. So thank you for bringing that up.
1: ค่ะทางกรุงเทพก็เลือกประเด็นเรื่องของ read between the lines of medium messages อ่านไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็สรุปความในลักษณะภาพกว้างๆว่ามีประมาณ3ประเด็นที่เป็นตัวหลักที่จากการได้พูดคุยคือนอกเหนือจากการ read between the lines ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ครูจะต้องสอนเพราะมันอยู่ในหลักสูตรแล้วนะคะสิ่งนี้อาจารย์เทเพิ่มเติมว่าการเราก็ควรจะพูดถึงเรื่องของการให้เด็กเพราะว่าอาจารย์ทางกรุงเทพได้ย้ำประเด็นว่าเราจะสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กแล้วก็จะพบว่าถ้าหากว่าข้อมูลที่เขาให้มายังเข้าใจไม่ถูกต้องครูก็จะสามารถช่วยแนะนำได้สิ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ครูจะต้องให้เด็กได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์กับโอพิเนียนเพราะว่าปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาแยะเพราะฉะนั้นข่าวสารก็จะมาจากหลากหลายแหล่งเราจะสามารถสอนให้นักเรียนได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเป็นสิ่งไม่ควรจะเชื่อทันทีก็ควรจะมีการคิดก่อนว่าที่เข้ามาเนี่ยเป็นใช่ไม่ใช่message ที่เขาสื่อมาเนี่ยมันจริงไหมต้นตอเป็นอย่างไรโดยที่ไม่หลงเชื่ออย่างง่ายอันนี้ครูจะได้ถือโอกาสเป็นผู้แนะนำสิ่งนี้ไปในตัวด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาอิชชูเหล่านี้เข้ามาในห้องเรียนก็จะไม่ปรากฏปรากฏการณ์ดังกล่าวอันนี้ค่ะ
0: Thank you. How about for continuum of learning? Did anyone discuss that in any of the sites before we move on? Or can you guessBasically, what that would mean with multiliteracy?
2: I think if we continue learning not only in the classroom but also outside, mm-hmm. or if we get some teaching material that is relevant or interest the learners, then it will be easier to make them continue. Mm-hmm. I mean, we can add more project work or other activities to exchange our teaching class, and then the learners will continue. Mm.
0: Thank you. That's right. The idea of taking it outside the classroom, the idea that whatever project we give our students, they will start thinking of how this project is applicable outside the classroom. And the idea of this continuum is related to the active literacy, right? From understanding to interpreting,to creating, to communicating, to computing, right? All these different actions that students are doing, but they're not realizing they're doing it, but they're doing it. and they

0: They have more goals in their life about learning what they can do more to be a better citizen and be a better student, a lifelong learner. So they continue to develop not just their knowledge, but there's language skills with that as well. So this continuum goes on and on.
1: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะหนักนิดหน่อยนะคะอันนี้ทางกรุงเทพก็เพิ่มเติมให้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือการที่เราจะเมนเทนหรือทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมต่อก็ควรจะขยายกิจกรรมให้ไปสู่นอกห้องเรียนอาจจะเป็นการทำโครงงานอะไรก็ได้ซึ่งอาจารย์เชก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาแล้วมันเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายหรือโกให้แก่ผู้เรียนให้เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเรียนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสฝึกหลายๆอย่างโดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่รู้ตัวเช่นการเป็นผู้เรียนอิสระคือ lifelong learners เพราะว่าเราให้เขาไปทำงานนอกห้องเรียนขณะเดียวกันถ้าประเด็นที่เอามาทำเป็นประเด็นที่ทำให้เขาตระหนักต่อเรื่องของความเป็น good citizen good students ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาหลอมในตัวเขาซึ่งสิ่งนี้ก็คือ multi literacies นั่นเองค่ะ
0: Thank youThank you very much. So now as we're moving on from these concepts, we're going to apply it to our brief activity. And maybe some of you have seen this in Bangkok Post a couple of weeks ago. A student of mine showed this to me and I said, aha, great, right? She was doing a project for me. And before we go into the news, from this picture,What do you notice in this picture? Oh.
2: I notice a hand gesture.
0: Okay. What's her hand gesture? Looks like maybe a heart,
2: yeah.
0: Maybe they're learning shapes, maybe. I don't know, right? But what else do you notice besides the hand gesture? Maybe if some of you read ahead, but if it's not, it's okay. She looks older.than the other students, right? I know she's in the back of the classroom, but she's a bit taller, right? And she also her face looks older. So this story made the front page of, well, the online front page of Bangkok Post not too long ago. And first I want to highlight the word notice, right? When we're reading something or listening to something, we have to notice first.Right? We have to see what's different here. What is something here that we have to start thinking about? So the idea, the skill of noticing. So here I think students should learn how to notice something and read that using the critical lens. So now we have a video of this. Bangkok Post, you can go to Bangkok Post Multimedia and also play this for your students if you like.They also have subtitles because, you know, Bangkok Post is an English language newspaper here. So I included two texts here. The first text is in your packet, which is a 3-page article or 2.5-page. It's from the actual newspaper. And the video is another text. But for the purposes of time, we'll watch the video. And...After we watch the video, we're going to discuss, okay? First, think about what is the message of the deeper message or main point of this article or news report. So if we can go to the video part, and I will play it soon.
1: ค่ะ task ที่เราจะทำต่อไปจะเป็น task เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นในลักษณะของ reflect นะคะทุกคนจะต้องเราจะเริ่มดูว่าโดยที่อาจารย์เชให้เห็นภาพอาจารย์แล้วก็จะพบว่าในภาพนั้นจุดเด่นคือมีนักเรียนที่โตที่สุดในห้อง1คนอาจารย์เชเลยบอกว่าการที่เราจะสอนอะไรเราก็ควรจะพยายามเน้นให้ผู้เรียนนี้ได้เห็นคือเป็นผู้ช่างสังเกตซึ่งอาจารย์ใช้คำว่า notice ก่อนแล้วก็จะเริ่มอ่านอย่าง critical นะคะส่วนนี้

0: ็จะอาจารย์เทบอกว่าเท็กซ์ที่จะให้มี2แบบก็คือที่เป็นแฮนด์เอาท์ที่ให้ซึ่งเอามาจากหนังสือ Bangkok Post แล้วก็เป็นวิดีโอคลิปเฉพาะตอนนี้เราจะฟังจากวิดีโอคลิปก่อนค่ะ
1: Thank you All right so fully we log in here before I press play Okay I'll play

0: ามาวันแรกน่ะน้องถามว่าคุณครูขาใครอ่ะก็บอกอ๋อพี่เกี้ยงเขาจะมาเรียนหนังสือด้วยเขาจะมาเรียนหนังสือกับเราเขาอยากดูหนังสือเขาอยากอ่านหนังสือได้
1: แล้ว
0: ไ
1: ม่ถูกแล้วก็ให้ได้เรียนเขียนว่าพ่อแม่
2: ก็วันที่16พฤษภาคมนะฮะก็เป็นวันเปิดเรียนวันแรกเลยก็ในช่วงเช้าผมเนี่ยก็ไปประชุมที่จังหวัดรักษาการผมเนี่ยเขาก็โทรไปบอกว่ามีคนมาจะสมัครเรียนเขาบอกอายุ28ผมบอกตกใจนะฮะก็คือเราอยู่ในภาคบังคับก็ไม่เจอ15ปีเราก็รู้ว่าเจอปั๊บเนี่ยเขาเห็นสภาพเขาแล้วนะฮะน้าเข้ามาสมัครน้องเจี๊ยบเนี่ยก็เป็นคนไม่พูดหรอกแล้วเขาพูดเงียบผมก็เลยเออไปนี้แล้วกันเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเขามีความตั้งใจเขาบอกเขาอยากอ่านออกเขียนหน้าเขาพูดแค่นี้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากนะผมก็เลยบอกอันนี้ถ้าจะเรียนที่นี่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาออกเชื่อ
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะขออีกที
4: 28ค่ะเรียนชั้นป.หนึ่งค่ะ
3: ที
4: ่หนองกระทาดค่ะอยากอ่านหนังสืออยากเขียนหนังสือก็คิดอยู่จะไม่รู้จะทำอะไรจะทำงานอะไร
1: ไปบ้านไหนสอนลูก
0: เดือนกว่าๆเขาก็มาเป็นเขาก็เริ่มคุยได้แล้วเพราะว่าเขาอาจจะตอนแรกอาจจะเกรงใจอาจจะกลัวแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากจะรู้หนังสือนะอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้เลยตั้งใจเรียนนี
2: ้น้องเชียมเนี่ยแม่เขาเนี่ยก็เปื่อยทางจิตบ้างนะฮะทำไมทานยาเนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวก็อยู่ๆก็พูดอะไรขึ้นมานะบางครั้งก็พูดไม่ได้ยินเรื่องที่ดูน้องเจี๊ยบแล้วเนี่ยนักพัฒนาการดีเลยมันของอะไรเขาเนี่ยดีขึ้นมามากเลยนะจากการที่ไม่เคยพูดไม่ค่อยพูดตอนนี้น้องเจี๊ยบก็จะพูดขึ้นพอได้มาตรงนี้ผมก็ชื่นใจละแต่น้องเจี๊ยบมาที่นี่บอกว่าไม่อยากจะได้เหตุวุฒิอะไรหรอกขอให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้นเอง
5: So, a good lesson for everyone. So now, we could discuss with each other first, but all of you are still smiling. Like there's warmth inside you right now. What is the message of this news report, this story? What can we learn from it? Yeah. Everyone's going, never too old to learn. I see everyone doing it. I'm sure in Hua Hin and Naratiwat also. You can right now also discuss more main points with each other. And with that, I'll connect about the social issues that are presented in this article. So now we are going to activate our literacy and read between the lines of the news report. You can also use the other text that's provided, the article there. So I'll give you about two and a half minutes to discuss with each other. All right, so would anyone like to share what they think about the story about Bun Ruang? You can connect the main message that you think and also the social issues. And you can add to that, how is this connected to multiliteracies?
6: Good morning,
5: I think we're getting someone to volunteer someone. Oh, Hua Hin has someone.
6: Yes. Good morning, everybody, and Zhan Xie. We share about our social learning. The title of this story is Never Too Old to Learn. It means everybody can learn for the long life. Because we can communicate with other and we can help each other to have the opportunity for them to study or to get into the school, whether she is too old or not. She can come anyway. And the educational government should have the way

0: จากตัววิดีโอที่คลิปที่เราดูกันก็จะทั้ง3ทั้ง3จุดนะคะคือหัวหินทางกรุงเทพแล้วทางนราธิวาสจะมีประเด็นร่วมกันอย่างนึงก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นหนึ่งนะคะและเพิ่มเติมเข้ามาที่เป็นจุดที่เป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมชัดเจนก็คือเรื่องของการที่ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของการให้โอกาสคนในทางสังคมก็มีการยกตัวอย่างถึงท่านผอ.ซึ่งท่านก็พูดเองว่าความจริงการศึกษาภาคบังคับเนี่ยรับเฉพาะแค่15ปีแต่ว่าตอนนี้อายุ28แต่ท่านก็ให้โอกาสนั่นคือก็คือการเป็นการคืนเป็นการมองคุณค่าทางสังคมที่จะหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์จะไม่รับเพราะว่าเกินภาคบังคับไปแล้วนะคะนั้นแล้วทางนราธิวาสก็ยกคำหนึ่งว่าการเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ตั้งแต่อยู่ในถูกไกวเปลนะคะจนกระทั่งถึงเข้าไปในตายคือเข้าลงถูกฝังในหลุมฝังศพทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราเห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นคือประเด็นที่เราหยิบยกมาอภิปรายในช่วงนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแถมนิดนึงอาจารย์เชก็บอกว่าคือเราคุยกันระหว่างทางที่เราอภิปรายคุณเดมอนก็ได้บอกว่าคืออันนี้ละหาที่เราเรียกว่า relevance ในที่นี้ตัว relevance หรือความสำคัญนี่ละหาที่เป็นตัวสร้างให้สาวน้อยอายุ28นี้ตั้งใจที่จะอ่านออกเขียนได้เป็น personal relevance เพราะว่าสิ่งที่จุดประกายของเธอที่เขียนจากการสัมภาษณ์ก็คืออยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้อยากจะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยทำซึ่งเป้าหมายในชีวิตเหล่านี้ถ้าหากว่าอ่านไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ
1: Thank you
2: Yeah, I was moved by this story on many levels, but one is coming to Thailand, not knowing Thai, Pombut Pasadai Mai Dai, but I certainly can't even read Thai, and I'm illiterate in Thailand, and I know how she feels, and it's not a good feeling.To not be able to read signs, to not be able to even read your money, to not be able to read things. And so I can understand that personal relevance. It's very difficult, very difficult. But there's even cultural relevance and cultural literacy as well.
1: Yes, yes, thank you. It's a very important point because we don't realize how much we depend on just basic transactions in life, right? What does that sign mean? Or,Wow, that's a really long word. is that the TOT building or is that the bank or which number do I press at the bank to go to the teller? No, and here everyone is very helpful. I remember coming to Thailand too and teaching myself, but still feeling very lost. And just imagine in your own country, you might feel lost if it's your own culture. So she is empowering herself. She's choosing to empower herself.So, and the community is helping her do that. So, very good story. Thank you, Bangkok Post. now, we're going to put our teacher hats some more, put it firmly on our head, and think of an activity follow-up. So now we're looking into the ELT classroom. If we were to show this to our students or use this in class, I would like us to think of an activity or a part inJust from this story, how would you create an activity or a lesson from one of those four aspects, those four steps, right, we did last week or that we reviewed last week? Situated practice, the experiencing part of the lesson, the overt instruction, which is the conceptualizing part, the critical framing,trying to analyze the situation, and then lastly, the transform practice, when you're applying it outside or with projects. So just a few minutes, you can discuss with your partner, what would you do

0: if you were to take this and use it in the classroom?
1: ค่ะอาจารย์เทก็ให้กิจกรรมนะคะว่าเราจะนำตอนนี้เรามาใส่หมวกครูแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรในห้องเรียนถ้าหากว่าเราจะใช้คลิปอันนี้มานะคะเพื่อจะเราอยากจะส่งเมสเซจอะไรให้นักเรียนเราโดยในการจัดกิจกรรมนี้เราก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของที่เราพูดถึงว่าแนวทางการสอนโดยแบบ multi literacy ก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ situated practice overt instructions critical framing แล้วก็ transformed practice พูดง่ายๆก็คือเราจะนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรเราจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจส่วนนี้แล้วก็จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสุดท้ายก็คือการ transform practice ก็คือหลังจากมีส่วนร่วมตรงนั้นก็นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะก็ให้ทุกคนลองทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอ

ความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม